0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติ
1: สหรัฐมองว่าเงื่อนไขการเปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถานพยาบาลและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินจัดศูนย์พักพิงอาหารถุงยางชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชน
3: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: ทุกวันใน
3: ทุกวันวันการงานกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
2: สอดคล้องกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบทันท่วงทีเพื่อเตือนภัยและการอพยพให้ส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนตำรวจให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
5: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา 10:00 น.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิปาโลรายงาน
1: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันเขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
4: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันทน์โดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1.50 เมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนนายชัชชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสาบและผันน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
6: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำมาท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวเราก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
4: นายพิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนสาบและคลองประเวศบุรีรมยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวล น้ำทุ่งที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงด้วยผ่อนน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันทน์ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
7: การระบายน้ำกรุงเทพตะวันออกของเราเนี่ยก็ใช้2คลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมาบีบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวไล่มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำเนี่ยซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
4: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่งให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาฏขวัญสารสุขรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
8: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้นายกกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดรองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม 300-500 มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
0: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPHPHR Emergency รองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPHPHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ร ราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องใหปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
1: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
0: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานไปอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีธาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ 23.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบพลิกชนะอึ้งกาลองอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 21-13ไปครอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์แพ้ให้กับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8-21และ9-21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับสึคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลก เปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป3-2เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 นสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามวัดโดมหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร86เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันที่ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพ

0: ายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตัปปกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรมเจ็ดคัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่ 1,000 ษาการสวดพระธรรมเจ็ดคัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรมเจ็ดคัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่1ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว้
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมค่ะ
6: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
7: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องของพระเตมีตอนจบก็คงจะจบกันวันนี้เป็นอันว่าเมื่อพระราชาซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเตมีตัดสินพระทัยแน่นอนว่าบทแน่จึงประกาศแก่บรรดาประชาชนทั้งหลายซึ่งเป็นข้าราชบริพารว่าใครจะบวชกับพระเตมีบ้างก็อนุญาตและนอกจากนั้นก็ยังประกาศว่าทรัพย์สินทั้งหลายในท้องวัคคังทั้งที่สองวัคคังให้เปิดแล้วใครต้องการก็เชิญขนไว้ได้ตามอัธยาศัยตอนนี้พระองค์ไม่ต้องการแล้วเรื่องทรัพย์สินทั้งหลายเห็นด้วยกับพระเตมีเป็นอันว่าบรรดาประชาชนนั้นหลายก็พากันแตกตื่นแต่ไม่ยักตื่นไปขนทรัพย์ขนสินพากันแตกตื่นมาบวชกับพระเตมีระยะป่าเต็มบริเวณระยะสถานที่สามโยชน์

ก็เต็มไปด้วยผู้คนคือดาบทดาปัสสินีคือว่าฤาษีผู้หญิงฤาษีผู้ชายช้างม้าทั้งหลายก็ปล่อยเข้าไปป่าหมดราชรถที่สวยสดงามก็ปล่อยให้ผูกพังนี่เป็นเนื้อความที่กล่าวมาแล้วในวันก่อนวันนี้ก็จะขอกล่าวต่อไปให้กล่าวว่าเมื่อพระราชาบวชคนในเมืองนั้นบวชหมดก็กลายเป็นเมืองร้าง ก็มีพระราชาที่อยู่ประเทศใกล้เคียงทราบว่ากรุงพาราณสีไม่มีผู้คุ้มครองรักษานี่ก็พากันยกพลโยธามาหมายจะยึดครองไว้ในอำนาจนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทที่พระรัฐบาลท่านพูดกับพระเจ้าโกรพยะท่านบอกว่าโลกล่องอยู่เป็นนิดเป็นท่ายของตัณหาอันนี้เอาอะไรแทรกมานิดเพราะเรื่องมีนิดเดียวจะจบท่านบอกว่าโลกนี้มันล่องอยู่เป็นนิดเป็นท่ายของตัณหาแต่ความจริงท่านพูดมา4ข้ออาตมาขอใช้2ข้อแต่พูด4ข้อมันยาวเกินไปเนื่องด้วยว่าพระรัฐบาลท่านชื่อรัฐบาลไม่ใช่ท่านเป็นรัฐบาลพระรัฐบาลนี้ท่านเป็นลูกชายของเศรษฐีเป็นลูกคนเดียวมาพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็อยากจะบวชอยู่ในสำนักขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจึงเข้าไปหาพระองค์ขออนุญาตบวชในตอนนั้นพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชได้ขอพระราชทานพรแก่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้เพราะอาศัยที่พระราหุลคนดีพระนันทะคนดีที่เป็นรัชทายาทจะได้ครองราชสมบัติแต่องค์สมเด็จพระบรมโลกกันนายก็ทรงให้บทจนหมดตอนนี้พระราชวิดาเห็นว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตเอาคนบทแบบนี้พ่อแม่ก็จะเสียใจ ยิ่งได้ขอพรกับองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระขวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะต่อแต่นี้ไปถ้าจะให้ใครบวชต้องให้ลูกไปขออนุญาตผู้ปกครองเสียก่อนคือขออนุญาตพ่อขออนุญาตแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีก็ต้องขออนุญาตผู้ปกครองซึ่งใครเป็นผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองอนุญาตแล้วจึงจะให้บวชได้เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้สั่งให้ท่านรัฐบาลซึ่งเป็นลูกของมหาเศรษฐีว่าถ้าต้องการจะบวชต้องขออนุญาตพ่อกับแม่เสียก่อนสำหรับท่านพ่อท่านแม่เห็นว่าสมบัติมีมากแล้วก็มีลูกชายคนเดียวจึงไม่เห็นด้วยกับการบวชของลูกชายอย่าแย่ลูกชายปกครองทรัพย์สินนี่จะมีสภาพคล้ายๆพระเตมีเมื่อมาได้รับอนุญาตท่านก็เลยนอนไม่กินข้าวไม่ไปไหนทั้งหมดยอมตายต่อมาบิดามารดาอ้อนวอนเท่าไรท่านก็มายอมรับฟังจึงแปลเพื่อนมาช่วยกันชักชวนให้อยู่ท่านก็มายอมรับฟังบรรดาเพื่อนท่านหลายจึงได้แนะนำท่านบิดามารดาว่าการบวชเป็นของลำบากย่อมมีความปรารถนาไม่สมหวังอยากจะกินร้อนอาจจะได้เย็นอยากจะกินเย็นอาจจะได้ของร้อนและบางทีอาหารก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เหมือนกับอยู่ในฐานะเป็นเศรษฐีคิดว่ารัฐบาลนี้ถ้าบวชแล้วก็คงจะทนไม่ไหวไม่ช้าก็จะสึกมาเองควรจะอนุญาตให้บวชดีกว่าจะปล่อยให้เธอตายท่านมหาเศรษฐีสองตายายเห็นด้วยจึงอนุญาตให้บวชเมื่อบวชเสร็จพระรัฐบาลไม่ช้าก็ได้เป็นพระอรหันต์ต่อมาได้พบบิดามารดาแล้วก็เข้าไปในพระ
ราชอุทยานของพระเจ้าโกรพยะที่อยู่ใกล้ก็ตามธรรมดาเศรษฐีสมัยนั้นคนที่จะเป็นเศรษฐีได้พระราชาต้องแต่งตั้งแล้วก็มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นที่ปรึกษาของพระราชาเหมือนกับรัฐบาลปัจจุบันที่เอาพ่อค้าแม่ค้าและคนที่เขามีความรู้เข้ามาปรึกษาหารือเพื่อช่วยแก้เศรษฐกิจรัฐบาลนี้ทำเหมือนรัฐบาลสมัยก่อนสมัยเก่าโน้นคือไม่ถือว่าใครเป็นใครจะเป็นใครก็ตามถ้ามีความสามารถแล้วก็ใช้ได้ศึกษาหารือกันเพื่อความอยู่รอดของบ้านเมืองเพื่อความมั่นคงของบ้านเมืองอย่างนี้ดีใจกว้างอย่างนี้ดีใช้ได้ซึ่งต่างกับการเวลามีพักเวลามีพักบางทีพักอื่นเห็นว่าอย่างนี้ดีแต่คิดว่ารอให้เราเป็นรัฐบาลดีกว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจึงจะทำแบบนั้นถ้าเราไปแนะนำเขาเข้าเดี๋ยวเขาทำดีเขาจะดีกว่าเราอย่างนี้ไม่ดีใจแคบเกินไปดังนั้นเมื่อพระรัฐบาลเข้าไปในพระราชอุทยานพระเจ้าโกรพยะมาพบเข้าจึงถามว่าท่านรัฐบาลท่านเป็นลูกมหาเศรษฐีบวชทำไมมั่งมีทรัพย์เป็นคฤหัสถ์ก็มีความสุขพระรัฐบาลท่านตอบไป4ข้อแต่ว่าอาตมาเอามาแค่2ข้อแต่ถึง4ข้อวันนี้เรื่องที่มีไม่จบท่านตอบว่าโลกต้องอยู่เป็นนิจเป็นทายของตัณหาพระเจ้าโกรพยะไม่เข้าใจยังถามว่าไอ้โลกต้องอยู่เป็นนิจมันเป็นยังไงท่านก็ถามว่าสมมติว่ามีเมืองหนึ่งอยู่ไม่ไกลนักมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มีมั่งคั่งแต่ว่ามีกำลังน้อยพระองค์สามารถจะยึดเมืองนั้นได้โดยไม่เสียกำลังเลือดเนื้อทรงจะเอาไหมพระเจ้าโกรพยะก็ตอบว่าเอาผมเอาแน่นั่นก็ต้องถามไปหลายเมืองทั้งหมดแบบท่านพระเจ้าโกรพยะก็บอกว่าเอากี่เมืองก็เอาทั่วโลกก็เอาพระรัฐบาลยังได้ตอบว่าถวายพระพรว่าขอมหาราชาขอถวายพระพรนี่โลกมันต้องอย่างนี้คือใจมันไม่เต็มมีเท่าไรมันก็ไม่พอเพราะการที่พระองค์ปรารถนาอยากจะได้เมืองทุกเมืองที่มีกำลังน้อยกว่าถ้าสามารถจะยึดได้โดยง่ายได้ที่แสดงว่ากำลังใจมันคล่องแล้วก็เป็นธาตุแห่งตัณหาคือธาตุแห่งความอยากความจริงเมืองเดียวเท่านี้พระองค์ก็ไม่สามารถจะปกครองมันได้ตลอดกาลตลอดสมัยพระเจ้าโกรพยะถามมาเพราะอะไรท่านก็จึงได้ตอบว่าเมืองนี้พระองค์ปกครองมาตั้งแต่เมื่อไหร่รับมาจากใครพระเจ้าโกรพยะก็ได้กล่าวบอกว่าตอบว่ารับมาจากพระราชบิดาแล้วท่านก็ถามว่าพระราชบิดาของพระองค์เวลานี้ไปไหนพระเจ้าโกรพยะก็บอกว่าท่านสวรรคตไปแล้วก็ถามต่อไปว่าพระราชวิดาได้ปกครองเมืองนี้จากใครพระเจ้าโกรพยะก็บอกว่าได้จากปู่ถามเรื่อยไปถึงปู่ถึงทั่วตามลำดับซึ่งก็ถามว่าคนพวกนั้นไปไหนพระเจ้าโกรพยะก็ตอบว่าตายหมดแล้วฉันเป็นรัฐบาลยังได้บอกยังได้ตรัสนะทูลกับพระเจ้าโกรพยะว่าก็เพราะเช่นนั้นแม้แต่เมืองเดียวเพียงเท่านี้พระองค์ครองต่อไปไม่ช้านานเท่าใดก็สวรรคตจะมีประโยชน์อะไรกับครองโลกทั้งโลกเป็นอันว่าพระเจ้าโกรพยะจนโดยกล่าวนี่ก็เช่นเดียวกันพระราชาที่อยู่ใกล้เคียงได้ทราบว่ากรุงพาราณสีไม่มีคนปกครองรักษานี่
ถ้าเกิดเป็นจิตคล่องเข้ามาแล้วเป็นท่ายของตัณหาเกิดความอยากอยากจะได้เมืองพาราณสีสมครองจึงได้ยกพหลพลโยธามากมายหวังจะมายึดไว้ในอำนาจคิดว่าต้องการรบรบหรือไม่รบเราก็จะบังคับถ้าไม่รบก็ดีถ้ารบก็รบกันในเมื่อไม่มีผู้ปกครองแล้วไอ้คนก็แตกกระสันซึ่งก็เป็นขาดความสามัคคีขาดผู้นำหรือมีผู้นำแต่ผู้นำไม่ดีแล้วก็ยึดได้ง่ายในเมื่อมาถึงกลับเห็นประกาศของพระเจ้ากาสิกราชติดไว้ว่าใครต้องการทรัพย์สมบัติในท้องพระคลังอยากได้อะไรจงเอาไปตามความปรารถนาด้วยความสงสัยเอ๊ะนี่เขายังไงกันแน่แทนที่เขาจะหวงจะอยากได้อย่างเราเขาก็ประกาศแจกแล้วไปดูตามท้องพระคลังเขาไม่มีเปิดโร่ของก็อยู่เต็มแถมแล้วก็ดูคนคนเหล่านั้นก็ไม่มีตามบ้านตามเรือนต่างๆไม่มีคนสักคนนับตั้งแต่เข้ามาจากเขตของประเทศจนกระทั่งถึงใจกลางเมืองหาคนไม่ได้บ้านช่องของบรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นก็เปิดทิ้งไว้ทรัพย์สมบัติมีเกลื่อนกลาดไม่มีคนก็แปลกใจเป็นอันบาปเพราะอาศัยที่คนทั้งหลายเหล่านั้นเขาออกไปบวชอยู่ในป่าหมดทิ้งบ้านทิ้งเรือนเปิดประตูบ้านเปิดประตูเมืองหาไม่ก็ไม่มีคนปิดเนี่ยมันไม่มีคนปิดมันก็เปิดเขาไปเขาเปิดเขาทิ้งไปเขาไม่ต้องกลัวขโมยขโจรแต่ถ้าว่าบรรดาทรัพย์สมบัติทุกอย่างทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่ครบถ้วนราชานี่ก็เกิดแตกใจเอ๊ะนี่มันยังไงกันแน่ไอ้เมืองนี้มันตายกันหมดหรือยังไงบ้านเมืองบ้านทั้งบ้านทั้งเรือนทั้งบ้านทั้งเมืองไม่มีใครเมื่อแปลกใจว่าไอ้ยกเข้ามาเมืองนี้คิดว่าจะต้องสู้กันใหญ่ก็ไม่มีการสู้ไม่มีคนสักคนกลายเป็นเมืองร้างชักสงสัยทราบข่าวว่าเวลานี้ท่านเตมีที่เคยใบ้ท่านไม่ใบ้ไปบวชอยู่กลางป่าก็เลยยกพหลพลโยธาตามเข้าไปในป่าจะไปดูตอนนี้ไม่ไปรบแล้วถ้าเมื่อบ้านเมืองเขาไม่เอาแล้วเขาบอกใครจะเอาก็เอาเถิดทรัพย์สมบัติทั้งหลายเขาเข้าไปอยู่ในป่าไปพบบรรดาพระราชาและพลเมืองบวชเป็นฤาษีเป็นนักพรตอยู่ในป่าในที่นั้นเต็มไปหมดในระยะทางกว้าง3โยชน์ยาว3โยชน์นี่มันยังเหลือเลยเต็มหมดแล้วเมื่อเข้าไปจึงได้ไปถามเข้าไปหาพระเตมีพระเตมีก็ให้ว่าจะพระมหากษัตริย์เขาอีกพระเตมีก็ให้ว่าตามเดิมมาขอถวายพระพรพระมหาบพิตรการที่พระมหาบพิตรยกทัพมาจะยึดราชสมบัติก็เป็นของง่ายแต่ว่าพระองค์คิดหรือเปล่าว่าพระองค์จะไม่ตายการปกครองราชสมบัติตายกันทุกคนถ้าหากว่าจะตายด้วยอำนาจของความโลภตายแล้วก็ต้องตกนรกก็มัวเมาในชีวิตการที่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยสำหรับบุคคลนั้นไม่มีเป็นนั้นว่าความสุขที่แท้จริงนี้ก็คือการละทุกสิ่งทุกอย่างไม่สนใจกับวัตถุใดๆไม่สนใจกับชีวิตเลือดเนื้อร่างกายเพราะร่างกายนี้มันเป็นของภายนอกมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีอำนาจที่จะบังคับบัญชามันได้ถ้าเราติดอยู่ในทรัพย์สมบัติติดอยู่ในร่างกายติดอยู่ในกามคุณมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์มันหาความสุขอะไรไม่ได้
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ใช่ของใครไม่มีใครมีอำนาจแม้แต่ร่างกายของเราเองที่ครองอยู่เราก็ยังไม่มีอำนาจจะบังคับมันตายเมื่อเรายังหนุ่มอยู่เราไม่ต้องการให้มันแก่มันก็จะแก่เราและร่างกายยังทรงอยู่เรามีหมอดียาดีโรคสามารถจะบำบัดโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นอย่างดีแต่ก็ห้ามปรามการป่วยไข้ไม่สบายไม่ได้มาถึงเวลาที่จะตายจะมีอำนาจวาสนาบารมีเป็นพระราชาผู้ครองโลกคือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีบุญญาธิการมากมีบริวารมากมีทรัพย์สินมากแต่ก็ห้ามความตายไม่ได้ฉะนั้นพระองค์จะไปทรงหลงไหลอะไรกับทรัพย์ภายนอกควรรักษากำลังใจให้มีความบริสุทธิ์ทางจิตคิดโดยธรรมแสวงหาความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าคือการตัดกังวลทั้งหมดสิ่งใดที่ล่วงมาแล้วก็แล้วกันไปอย่าตามนึกถึงสิ่งใดที่ไม่มาถึงก็จงอย่าดึงเข้ามารักษากำลังใจเวลานี้ของเราให้ดีกว่าให้จิตบริสุทธิ์จะมีความสุขดูตัวอย่างพระราชบิดาของอาตมาเองก็ดีถึงแม้แต่ตัวอาตมาเองนี่ก็ดีกลับเข้าไปในเมืองเมื่อไรเป็นพระราชาเมื่อนั้นถ้าอาตมาไม่ได้เห็นความสุขในความเป็นพระราชาก็มีภาระมากจึงต้องการบวชการบวชอย่างนี้มีความดีสองอย่างคือชีวิตเป็นสุขก็ไม่มีกังวลในชาตินี้ถ้าตายจากความเป็นคนอย่างน้อยที่สุดก็จะเกิดเป็นเทวดาซึ่งมีความสุขกว่ามนุษย์หลายแสนเท่าเป็นอันว่าเมื่อพระเตมีให้วาดโดยใจความเพียงเท่านี้พระราชาเห็นด้วยกับพระเตมีจึงคิดในใจว่าการหลีกเล่นจากความวุ่นวายมาหาความสุขอย่างนี้มันเป็นของดีตกลงใจพากันทั้งพระราชาก็ดีทั้งบรรดาพวกพลพลโยธาทั้งหลายก็ดีก็พากันละช้างละมาตลอดเครื่องสัตตตราวุธที่คิดว่าจะมารบเอาอาวุธภายนอกคิดว่าจะมารบจะยึดเมืองแต่ว่าโดนอาวุธภายในคือกำลังใจบริสุทธิ์ของพระเตมีเจ้าวางอาวุธกันบดทั้งหมดและทุกคนก็ต่างพากันบดอยู่ในสำนักของพระเตมีเป็นอันว่าบริเวณป่านั้นก็ดาดไปด้วยรถที่ผุพังและทรุดโทรมสัตว์ป่าก็พากันวิ่งไปเกลื่อนกลาดไปหมดสัตว์เมืองกลายเป็นสัตว์ป่าทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าบรรดาสัตว์เมืองทั้งหลายเหล่านั้นเดิมทีเป็นสัตว์ป่าแต่ว่ามนุษย์ใจโหดหมดความเมตตานำเอาสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เมืองเอามาเป็นทาสรับใช้เวลานี้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้รับอิสรภาพเพราะความดีของพระเตมีแต่ว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดล้นแล้วแต่เชื่องรวมกันอยู่ใกล้ๆเพราะเคยอยู่กับคนมาอยู่กับบรรดาฤาษีผู้หญิงฤาษีผู้ชายบรรดาฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นบำเพ็ญฌานสมาบัติมาอยู่ในป่าท่านก็พากันบำเพ็ญฌานสมาบัติจึงได้ดึกฌานสมาบัติตามต่างกันหลังจากตายจากความเป็นคนทั้งหมดบรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นก็ไปเกิดในเทวโลกก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างก็เกิดเป็นพรหมบ้างนี่เป็นอันว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเล่าเรื่องราวความเป็นมาของพระองค์ในสมัยเมื่อพระเป็นพระเตมีพระองค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงเห็นโทษของการครองเรือนว่ามันเป็นทุกข์อย่างนี้เมื่อจบชาดกองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาจึงได้ทรงตรัสว่าพระเจ้ากาสิกราชสมัยนั้น
คือก็มาเกิดเป็นพระเจ้าสุโธทนะมหาราชในสมัยนี้พระนางจันเทวีก็มาเป็นพระนางที่มีมายามหาราชเทวีอังเอวะพระเตมีสมัยนั้นก็มาเกิดเป็นตถาคตในสมัยนี้บรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นก็มาเกิดเป็นพุทธบริษัทเวลานั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาคือเล่าความเป็นมาของพระเตมีแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ทรงแสดงอริยสัจให้บรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้รับทราบว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายกฎธรรมดาของโลกที่มีมานี่ก็คือหนึ่งทุกโลกทั้งโลกนี่เราจะหาความสุขอะไรไม่ได้เธอทั้งหลายจะมองเห็นว่าคนในโลกทั้งหมดเขาคิดว่าสุขเกิดจากทรัพย์สินสุขเกิดจากอำนาจวาสนาบารมีที่มีมากปกครองคนมากสามารถมีทรัพย์มากสามารถจะบังคับใครต่อใครแต่ว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเนื้อแท้จริงๆมีแต่ความทุกข์หาความสุขอะไรไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ภายนอกก็มีอยู่แต่ทุกข์ที่เป็นศัตรูติดตามเราตลอดเวลาก็คือร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายเนี่ยมันมีสภาวะแห่งความเป็นทุกข์ทุกข์จากหนึ่งความร้อนเกินไปเราไม่ชอบใจร้อนมันก็ร้อนเมื่อความร้อนเราไม่ปรารถนาในความร้อนความร้อนมันเกิดขึ้นกำลังใจก็เป็นทุกข์เพราะกายมันร้อนเย็นเกินไปหนาวเกินไปเราไม่ชอบใจแต่เราไม่สามารถจะหนีความหนาวได้ใจมันก็เป็นทุกข์แต่ความจริงกายมันไม่บ่นใจมันบ่นความหิวก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ความกระหายก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังคือเราเกิดแล้วเป็นหนุ่มเราไม่อยากแก่มันก็จะแก่เราไม่อยากป่วยมันก็จะป่วยเราไม่อยากตายมันก็จะตายเมื่อความปรารถนาไม่สมหวังอย่างนี้ก็เป็นทุกข์อยู่คนเดียวก็ทุกข์มีคู่ครองมากเท่าไรทุกข์มากเท่านั้นมีภารกิจมากเท่าไรก็ทุกข์มากเท่านั้นคนจนทุกอย่างคนจนคือทุกข์น้อยเพราะทุกข์ครัวไม่พอกินคนที่ร่ำรวยทุกอย่างคนรวยคือมีไม่เท่านี้อยากจะได้เท่าโน้นมีเท่าโน้นอยากจะได้เท่านั้นแต่เกียรติกายมากเกินไปใจก็มีแต่ความทุกข์เกรงว่าความปรารถนาที่ตั้งใจไว้ไม่สมหวังบางคนมีเงินมีทองมากมายอยากจะรวยใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นลงทุนทุ่มเทลงไปในที่สุดตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เป็นอันว่าเมื่อเขาอยู่เขาก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะติดทรัพย์สินติดสมบัติภายนอกติดอารมณ์ความโก้ความเก๋กันในการมีอำนาจวาสนาบารมีแต่เนื้อแท้จริงๆบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีใครเป็นสุขทุกข์มันเกิดได้เพราะอำนาจของตัณหาคือความทะยานอยากที่ไม่รู้จักจบตามที่พระราชบัญญัติว่าโลกร่องอยู่นี่เป็นท่ายของตัณหานี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราจะหลีกเล่นความทุกข์เราก็ต้องทำลายเหตุของทุกข์เสียทุกข์มันจะมีมาได้เพราะอาศัยตัณหาคือความอยากการตัดตัณหาความอยากให้พินาศไปก็ได้แก่อริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแล้วก็มีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารแต่ว่ามรรคแปดประการนี้ย่นลงมาแล้วได้สามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาถ้าทุกคนมีศีลบริสุทธิ์ทุกคนก็มีความสุขอย่างหยาบแต่ถึงยังไงก็ดีตายแล้วไม่ไปตกในอบายภูมิทุกคนมีศีลนี่ทุกคนจะมีแต่ความสุข
ีเลนะสุขติงยันติถ้าเรามีศีลด้วยกันทุกคนไม่ฆ่ากันไม่ลักไม่ขโมยกันไม่ยื้อแย่งความรักกันไม่โกหกงดทุกกันไม่ทำสติสมัญญาให้ฟันเฟือนในการดื่มสุรามีไรใจมันก็เป็นสุขทุกคนก็เป็นมิตรกันในโลกทั้งโลกจะมีสุขโลกทั้งโลกจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ไม่เกิดสีเลนะโคกัสมาทาเพราะว่าไม่ต้องจ้างคนเข้ามาควบคุมไม่ต้องเสียภาษีก่อนต่างคนต่างไม่ต้องระมัดระวังทรัพย์สินเพราะทรัพย์สินไม่มีใครทำลายร่างกายไม่มีใครประทุษร้ายนี่เราก็มีความเรียกว่ามีความสุขอย่างหยาบถ้ามีสมาธิคือมีอารมณ์ตั้งมั่นใจทรงตัวหรือมีความสงบไม่วุ่นวายในนิวรณ์5ประการความสุขมันจะสูงยิ่งขึ้นถ้ามีปัญญาญาณพิจารณาว่าโลกมันเป็นทุกข์ว่าชาติวิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ชราวิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะวิทุกขังความตายเป็นทุกข์ความสุขที่จะมีขึ้นมาได้ก็คือเตสังวูปสโมสุขโขการเข้าไปสงบกายนั่นขึ้นที่ว่าเป็นสุขคำว่าสงบกายคือไม่สนใจในร่างกายซึ่งของเราคือร่างกายอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกร่างกายของบุคคลอื่นเราก็ไม่ต้องการมันอีกวัตถุธาตุใดๆในโลกเราไม่พึงปรารถนาทำจิตให้บริสุทธิ์สุดปองคนจากอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมทุกท่านจะมีความสุขเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงวัฒนปฏิสันนานาริยสัจจบก็ปรากฏว่าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายเหล่านั้นพากันบรรลุมรรคผลไปตามๆกันมีพระโสดาบันเป็นต้นอรบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมองดูเวลาความจริงเรื่องจบแล้วก็ต้องต่อนิดหนึ่งให้มันพอดีกับเวลาเวลานี้เวลาก็พอดีจบแล้วอาตมาขอลาก่อนขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรเมื่อได้สดับแล้วองค์สมเด็จพระพุทธีแก้วอาศัยความดีคือไม่สนใจกับสิ่งที่ล่วงมาแล้วและก็ไม่สนใจกับสิ่งที่ไม่มาถึงองค์สมประกอบอารมณ์จิตปกติในปัจจุบันมีความสุขชั้นใดขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่กำลังรับฟังจะมีความสุขชั้นนั้นวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ปูนผลและขอทุกคนที่รับฟังจงเจริญไปด้วยจตุรพิธกรชัยทั้ง4ประการมีอายุวันนะสุขาภละและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสมความ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กซะทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้นคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
5: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
3: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: ผมยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีด้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมอ่ะใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
7: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส.
8: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: ทหารก็ตามพลเรือนก็ตามต้องสามัคคีเหมือนขาของเราที่จะต้องเดินสามัคคีกันหมายความว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ยันข้างหลังและเมื่อยันข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอีกข้างอันนี้ก็สามารถเดินได้และไม่หกล้มพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดาโรโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2500

0: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
1: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
0: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
2: ใช่ๆขี้โกง
0: เพิ่มขึ้น
2: นิสัยอ่ะ
0: เพิ่มขึ้น
1: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
0: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
3: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
4: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
5: เผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแกกลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือยังมีช่องว่างรองรับน้ำส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460วาสนาตระเกตรายงาน
6: กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 22,000 กิโลกรัมอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงรวมกว่า 380,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์แร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามินจำนวนกว่า 6,500 ชุดแจกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่ในส่วนของการเยียวยาความเสียหายด้านปศุสัตว์และเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนทั้งการจัดหาอาหารสัตว์การอพยพสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการสำรวจความเสียหายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงอีกครั้งทางนี้เกษตรกรสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเร่งตรวจระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและรับข้อสั่งการจากรัฐบาลผ่านระบบประชุมทางไกลได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพร้อมเร่งตรวจสอบระบบระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
3: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
6: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งผู้นำสหรัฐระบุว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกตำรวจอังกฤษจับกุมมีเจตนาสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานทัพอากาศในอังกฤษที่สหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านบิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายเอเชียนเกม2026พร้อมเตรียมลุ้นเหรียญทองที่3ในการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายค่ำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำคลองสายหลักเต็มกำลังดึงน้ำออกจากชุมชนหลังสถานการณ์ฝนเบาลง
1: นายชัชชาติ ศรีพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนในพื้นที่เริ่มผ่อนคลายลงหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวออกไปแม้จะมีฝนเล็กน้อยเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและบริหารประตูระบายน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองประเวศบุรีรมย์และคลองราชพร้าวซึ่งจะช่วยดึงน้ำจากถนนและชุมชนลงสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันเส้นทางสัญจรหลักเช่นถนนเพชรบุรีและวิภาวดีรังสิตเริ่มทยอยเปิดการจราจรและเดินทางได้สะดวกขึ้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงเน้นเร่งระบายน้ำในฝั่งตะวันออกและเร่งผลักดันน้ำในคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์โดยใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 329,000 ครัวเรือน 700,000 คนโดยเฉพาะในเขตลาดกระบังบางกะปิคันนายาวสะพานสูงสวนหลวงและหลักสี่
2: ตอนนี้หย่อมก็ไปอยู่ทางตะวันตกนะแต่ก็ยังมีฝนอยู่บ้างนะทางด้านฝั่งตะวันออกแต่ว่าในระยะไกลๆก็ไม่ได้มีแต่ก็มีพวกก้อนที่มาจากทางทะเลก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาสถานการณ์ก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อ 2-3 วันก่อนนะเมื่อช่วงที่หนักๆเพราะว่าตัวหย่อมของอากาศก็ได้ออกไปแล้วที่ก็เป็นลมมรสุมธรรมดาก็จะมีฝนเข้ามาบ้างเป็นระยะนะ
1: ด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้เร่งระบายน้ำผ่าน2คลองสายหลักทางฝั่งตะวันออกได้แก่คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดซึ่งจะช่วยเปิดทางให้คลองสายต่างๆในพื้นที่เร่งสูบน้ำมาเติมลงคลองสายหลักได้สำหรับบางพื้นที่ระดับน้ำในคลองแสนแสบเริ่มลดลงอาทิถนนเพชรบุรีตัดใหม่และรามคำแหงทำให้สามารถทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเช่นคลองจิกเพื่อช่วยระบายน้ำในพื้นที่ซอยเทพลีลาและรามคำแหงได้แล้วขณะที่เขตลาดกระบังเป็นจุดที่บริหารจัดการยากที่สุดเนื่องจากอยู่ตะวันออกสุดและต้องระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ระยะทางหลายสิบกิโลเมตรไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งคาดว่าระดับน้ำในคลองสายหลักจะใช้เวลาประมาณ3วันในการลดระดับและอาจใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการระบายน้ำที่ท่วมขังตามบ้านเรือนประชาชนลงสู่ระบบท่อนอกจากนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองแสนแสบโดยนำคลองสามเสนและอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันมาช่วยตัดยอดน้ำทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงรวมถึงอุโมงค์รับน้ำคลองจันทร์คลองราชพร้าวเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกในระยะยาวชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงได้แก่ถนนรามคำแหงช่วงตัดถนนพระราม9แยกลำสาลีและภายในซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีตัดถนนพัฒนาการถนนนวมินทร์ช่วงแยกประเสริฐมนุกิจถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุขถนนประเสริฐมนุกิจภายในซอยประเสริฐมนุกิจ27ถนนเสรีไทยช่วงแยกศรีบูรพาถึงตัดถนนลาดพร้าวถนนลาดพร้าวช่วงตัดถนนประดิษฐ์มนุธรรมรวมถึงบริเวณแยกแฮปปี้แลนด์แยกบางกะปิภายในซอยลาดพร้าว101/1และซอยลาดพร้าว122ถนนงามวงวานช่วงหน้าเรือนจำคลองเปรมและช่วงหน้าซอยชินเขตถนนพหลโยธินช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงกรมป่าไม้ถนนวิภาวดีบริเวณแยกหลักสี่ขาออกยังมีน้ำท่วมเลนคู่ขนานถนนร่มเกล้าภายในซอยร่มเกล้า24ถนนนักกีฬาแหลมทองถนนสุวินทวงช่วงแยกเมืองมีนถึงแยกราชอุทิศถนนสีหบูรณุกิจ ช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าสำนักงานเขตมีนบุรีถนนเทศบาลสงเคราะห์ถนนกรุงเทพกรีฑาทั้งเส้นรัฐบาลแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครและกำลังเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ทั้งนี้หลายจุดระบายน้ำจนสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่ท่วมขังในบางชุมชนได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูลกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1ซอยรามคำแหง24สาเหตุเนื่องจากการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงทำได้ยากจากระดับน้ำที่สูงจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าสู่จุดดังกล่าวเป็นหลักควบคู่กับการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยายังคงจัดการได้เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางเหนือยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากพร้อมเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
3: พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในวันนี้แล้วก็ขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนฟังหน่วยงานในพื้นที่และอาจจะต้องมีการเตรียมตัวในการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับก็คืออำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยก็จะนำสู่เขื่อนแม่กลองจะลงสู่เปิดสู่จังหวัดราชบุรีครับในจังหวัดราชบุรีก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันขอให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามการประกาศจากในพื้นที่ครับฝนก้อนเดียวกันก็จะไปสู่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่นะครับพื้นที่เฝ้าระวังมีอยู่4อำเภอครับแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและเมืองเพชรบุรีครับสาเหตุเนื่องจากมีฝนตกที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนครับ
1: นอกจากนี้รัฐบาลยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเนื่องจากกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันแม้เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะลดการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำและลดภาระของแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองปลือและอำเภอบ่อพลอยที่ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมนพศรแก้วคำรายงาน
0: เทศบาลตำบลวังกาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีระดมเจ้าหน้าที่เร่งกู้สถานการณ์ต้นไม้คนทับบ้านเรือและกีดขวางจราจรบริเวณชุมชนดงศักและสามแยกวัดวังเพื่อเปิดเส้นทางและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนายประกรณ์น้อยเกตนายกเทศมนตรีตำบลวังกาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังกาลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีภายหลังได้รับแจ้งเหตุต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนและกีดขวางเส้นทางการสัญจรทั้งบริเวณถนนภายในซอยและถนนสายหลักในพื้นที่หมู่2ชุมชนดงศักและบริเวณ3แยกวัดวังอำเภอสังขละบุรีได้มอบหมายและสั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดำเนินการนำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าตัดทอนพร้อมเคลื่อนย้ายซากต้นไม้ที่กีดขวางออกจากบริเวณที่เกิดเหตุโดยด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะที่เส้นทางคมนาคมทางหลวงหมายเลข323สายทองผาภูมิสังขละบุรีพบต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นกีดขวางการจราจรเป็นจำนวนมากรวมถึงผิวทางได้รับความเสียหายจากสภาพฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่กีดขวางเพื่อเร่งเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วอย่างไรก็ตามตลอดเส้นทางดังกล่าวยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องสำหรับการสัญจรเบื้องต้นรถยนต์ขนาดเล็กและรถกระบะสามารถขับผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้แล้วส่วนของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ขอให้ชะลอการเดินทางหรือเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงต้องใช้เวลาดำเนินการเปิดช่องทางจราจรให้กว้างเพียงพอสำหรับรถขนาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีย้ำประชาชนพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น นางทิติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจังหวัดราชบุรีเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่หลังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังโดยบูรณาการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กลองยังคงมีการระบายน้ำประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีการประเมินว่าอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กหรือบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษควรวางแผนเคลื่อนย้ายคนและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยไว้ล่วงหน้าทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือตำรวจภูธรและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มการตรวจตราในพื้นที่ประสบภัยเพื่อดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันผู้ฉวยโอกาสก่อเหตุซ้ำเติมความเดือดร้อนรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับกรณีเกิดปัญหาสินค้าหรือสิ่งของจำเป็นขาดแคลนพร้อมขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีเร่งประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยโดยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมควรระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าไม่สัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกหรือยืนอยู่ในน้ำและหากน้ำมีแนวโน้มเข้าถึงระบบไฟฟ้าภายในบ้านควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดจังหวัดราชบุรีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมก่อนน้ำมาติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเตรียมยาประจำตัวเอกสารสำคัญอาหารน้ำดื่มโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมรวมทั้งดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและผู้ที่ต้องพึ่งพิงเป็นพิเศษหากได้รับแจ้งให้อพยพหรือเคลื่อนย้ายขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเร็วกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแก่กลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือมีน้ำกักเก็บกว่า80%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำขณะที่เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำ91%และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์89%ส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% และเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ระหว่างการระบายขณะที่เขื่อนในภาคตะวันตกมีน้ำประมาณ90%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำ
5: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในหมวดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสแกนกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมซึ่งอาจจะต้องอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชนะป่าสักคลองชนะทิยาหรือแม่น้ำน้อยหรือแม่น้ำท่าจีก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ4-5 วันเนี่ยครับที่มาตกหนักในเขตของที่ภาคกลาง
4: กรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460วาสนาตระเกตรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่ง
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์กลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงโดยตั้งแต่วันนี้ถึง29กันยายนแนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมากขึ้น และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรทั้งนี้จากปริมาณฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนต่างๆเพิ่มขึ้นรวมถึงเกิดปริมาณน้ำหลากบริเวณท้ายเขื่อนบางแห่งทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับจังหวัดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำหลากจากตอนบนไหลมาสมทบแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและเทศบาลเมืองจันนิมิตมีแนวโน้มล้นตลิ่งเข้าท่วมใน 1-2 วันนี้ลุ่มน้ำบางปะกงปราจีนบุรีบริเวณเหนือเขื่อนบางปะกงมีแนวโน้มน้ำล้นตลิ่งสูงขึ้นอีก 20-30 เซนติเมตรช่วงวันที่ 29-30 กันยายนบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราลุ่มน้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายเนื่องจากปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิ่งและแม่น้ำน่านเริ่มลดลงโดยจะคงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพิจารณาปรับอัตราการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนต่อไปลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำท้ายเขื่อนยังคงสูงต้องเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์บริเวณอำเภอหนองยับล่องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหินอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์ในภาคตะวันออกปภ.ระยองเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเขาชะเมาขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงพบจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนด้านโครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบริเวณบางส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงระบุว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทั้งนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งได้ทันทีด้านจังหวัดจันทบุรีสถานการณ์บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจันทบุรีเมื่อเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนเริ่มเอ่อท่วมผิวจราจรในบางจุดและท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเนื่องจากมวลน้ำต้นทุนจากพื้นที่ตอนบนทั้งอำเภอมะขามและอำเภอเขาคิชกูดยังคงไหลลงมาเติมในแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกอย่างไรก็ตามช่วงสายถึงเที่ยงวันนี้ภาพจากเรดาร์สัตหีบตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองก่อตัวในอ่าวไทยซึ่งจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่จันทบุรีแต่โดยรวมแล้วแนวโน้มฝนวันนี้จะเบาบางลงกว่าช่วงที่ผ่านมาโดยขณะนี้มวลน้ำในลุ่มน้ำจันทบุรีได้เพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแล้วคาดว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงอย่างช้าๆซึ่งจะใช้เวลาในการระบายน้ำและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลด
7: นายเอกนิตินิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมโดยดูแลทั้งค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมและเงินทุนสำหรับซ่อมบ้านหรือกลับมาประกอบอาชีพสำหรับมาตรการที่เตรียมไว้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.การปรับเงื่อนไขชำระหนี้จากธนาคารออมสินทอ.ส.ทพว.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยตลอดจนมาตรการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อบรรเทาภาระผู้กู้โดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายแนะนำให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไลน์@OIC Connect เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้และเตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี 2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์และแจกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่สำหรับการเยียวยากรมปศุสัตว์จะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ครอบคลุมกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายโดยพิจารณาอัตราช่วยเหลือตามชนิดและอายุของสัตว์รวมถึงจำนวนสูงสุดที่สามารถช่วยเหลือต่อรายตลอดจนกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้ซึ่งกำหนดอัตราช่วยเหลือไร่ละ 3,180 บาทไม่เกิน30ไร่ต่อรายการช่วยเหลือจะเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายวัฒนธรรมเปิดโรงครัวจิตอาสาระดมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
8: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายภาคเอกชนด้านศิลปะวัฒนธรรมจะตั้งโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารสดเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมการปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดและถูกสุขอนามัยบรรจุกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสะอาดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำหนุนสูงโดยได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานเขตผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิหน่วยทหารผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งอาหารกล่องปรุงสุกน้ำดื่มสะอาดถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชนสาธารณชนในพื้นที่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าวและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังที่ปลอดภัยตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสำหรับโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเตรียมและจัดอาหารปรุงสุกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติรับเงินชดเชยว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างสูงสุด90วัน สำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจนไม่สามารถทำงานได้โดยเปิดให้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเพื่อรับเงินทดแทนการขาดรายได้สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการจากผลกระทบภัยธรรมชาติหรือลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในช่วงเวลาดังกล่าวโดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำงานได้ครั้งละไม่เกิน90วันทั้งนี้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นเรื่องได้แก่แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยสามารถเลือกยื่นเรื่องได้2ช่องทางคือทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-service หรือยื่นเอกสารณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาหรือส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลจัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460นายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยก่อนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มั่นใจเจรจาการค้าสหรัฐราบรื่นเร่งสรุปข้อตกลงก่อนประกาศมาตรการ301นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาว่าหลักการเจรจาได้ข้อยุติแล้วตั้งแต่การเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคและถ้อยคำในสัญญาของทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีปัญหาในเรื่องหลักการทั้งนี้ระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้หารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมมอบหมายทีมงานเร่งดำเนินการเพื่อให้การเจรจาแล้วเสร็จก่อนสหรัฐประกาศมาตรการ301เกี่ยวกับปัญหาผลผลิตส่วนเกินส่วนสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่เริ่มผ่อนคลายลงไทยยังคงเดินหน้าเจรจากับทั้ง2ประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการป้องกันการสวมสิทธิสินค้าและผลักดันการใช้วัตถุดิบ

0: วางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้ที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My GPF and My GPF Digital Twin ได้บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกุมชาย5คนในข้อหาต้องสงสัยกระทำความผิดตามกฎหมายวัตถุระเบิดและก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้กำลังวางแผนจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานปฏิบัติการของสหรัฐและเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการอังกฤษกับสหรัฐแล้วพร้อมกันนี้ยังกล่าวชื่นชมว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นผลงานอันน่าทึ่งของทางการอังกฤษด้านรัฐบาลอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดโดยตั้งแนวกั้นรักษาความปลอดภัยโดยรอบฐานทัพและให้หน่วยเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจสอบรถตู้ของผู้ต้องสงสัยทั้ง3คันนอกจากนี้ยังอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธลาดตระเวนพื้นที่โดยรอบเจ้าชายฟาซอนบินฟันฮานอ่านซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้มีการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบบับเอลมันเดฟและทะเลแดงและอ่าวเอเดนอย่างเสรีพร้อมย้ำว่าความมั่นคงในภูมิภาคอ่าวอาหรับถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคและทั่วโลกรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกล่าวเพิ่มเติมว่าซาอุดิอาระเบียพร้อมที่จะสนับสนุนทุกความพยายามในการลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและการรับประกันว่าภูมิภาคแห่งนี้จะปราศจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียไปยังตลาดโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการลงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารและการคอมบาททางเศรษฐกิจหรือไม่เมื่อวานนี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่า70%คัดค้านข้อเสนอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้านนายอิกนาซิโอคาซิสรัฐมนตรีต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าผลการลงคะแนนในครั้งนี้ไม่ใช่การต่อต้านความเป็นกลางแต่สวิตเซอร์แลนด์จะยังคงเป็นกลางต่อไปพร้อมย้ำว่าการคัดค้านประชามติดังกล่าวจะสามารถทำให้สวิตเซอร์แลนด์สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นรายกรณีได้รวมถึงสามารถร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงโดยพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านและทวีปยุโรปด้วยสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชาที่ระบุว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นในเวลานี้ส่งผลกระทบกับประชาชนราว 25,500 ครัวเรือนใน10จังหวัดของกัมพูชาในจำนวนนี้ 2,900 ครัวเรือนต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงหลังระดับน้ำที่สูงขึ้นได้เข้าท่วมอาคารบ้านเรือนกว่า 24,000 หลังและพื้นที่นาข้าวราว 31,700 ไร่พร้อมเน้นย้ำว่าสาเหตุหลักของอุทกภัยในครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องไม่ใช่น้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่ง

0: ไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะเนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ทางนี้กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาของกัมพูชาคาดการว่ากัมพูชาจะเผชิญฝนตกเป็นวงกว้างพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่าง 24-30 กันยายนนี้ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของพายุสุริแกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยวัย20ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยทำเวลาไป 19.88 วินาทีและนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่2ของตัวเองและเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้อีกด้วยโดยภูริพลกล่าวว่าการได้2เหรียญทองเหมือนเป็นการปลดล็อกทุกอย่างแล้วและรู้สึกดีใจที่ตนเองสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได
2: ้ปลดล็อกทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองได้2เหรียญแล้วก็ได้สติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี้ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2,000ครับที่ฝึกซ้อมผมมาตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอทครับกับมิสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาเติมสองมาที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับ
1: นอกจากนี้จากสถิติ 19.88 วินาทีทำให้บิลครองสถิติเอเชียร่วมกันกับเซียเจิ้งเย่ของจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019และกลายเป็นนักกรีฑาคนที่6ในเอเชียนเกมที่คว้าเหรียญทองได้ทั้ง100เมตรชายและ200เมตรชายและเป็นคนที่2ของไทยต่อจากอานัทรัตนพลนักวิ่งตำนานไทยที่ทำได้ในปี1974อีกด้วยขณะที่ในประเภท 4x100 เมตรชายรอบคัดเลือกลมกรดไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ภูริพลบุญสอนธวัชชัยหิมเอียดและสรอัตดาบบังยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 38.89 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลาประมาณ 20:00 นด้านการแข่งขันคู่ราดรุ่นน้ำหนัก90กิโลกรัมขึ้นไปชายรอบรองชนะเลิศคุณาทิพย์เยียอ้นแพ้ให้กับนักกีฬาจากทาจิกิสถาน 0-10 คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแดงสมัยที่2ของคุณาทิพย์หลังจากเคยทำได้ในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียเกมนี้นักตบหนุ่มไทยต้องเล่นถึง5เซตก่อนเอาชนะไปได้3-2เซต25 23 20 25 25 23 23 25และ25 23เก็บ2แต้มแรกได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36มวยสากลรอบ8คนสุดท้ายในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนันนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะนิกินาอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วส่วนในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งแพ้เฉินเนียนฉินจากไชนีสไทเปด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านรุ่น60กิโลกรัมชายศักดารวมธรรมแพ้จางดงฮวานจากเกาหลีใต้2-3เสียงและในรุ่น90กิโลกรัมขึ้นไปชายอัตพงษ์แสงเทพแพ้ RSC นาเรนเดอร์เบอร์วาลจากอินเดียในยกแรกตกรอบเช่นเดียวกันแบดมินตันชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเอาชนะแองกัสกาหลงมือ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันนี้ขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม8-21และ9-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการลงสนามหวดเอาชนะมารันกูช็อกซอมจาวจากมองโกเลีย2-0เซต6-4และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไป ขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนีนพุทธิสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับที่6โดยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ที่ 75.190 คะแนนสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่119เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น37เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองเอาชนะจิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์2-1รีไทยซึ่งจิรัตน์ได้ขอยอมแพ้เนื่องจากปวดศีรษะส่งผลให้ยุทธนาคว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาทส่วนจิรัตน์รองแชมป์รับจำนวน 50,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศระดามานะทวีวัฒน์มือ47ของไทยจากกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะธนัชพรยังโหมดมือวางอันดับ1ของรายการจากชลบุรี2เซตรวด 6-3 และ6-4คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 80,000 บาทส่วนธนัชพรรองแชมป์รับ 40,000 บาทศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 นัดที่2ทีมชาติโปรตุเกสแชมป์เก่าบุกไปเอาชนะนอร์เวย์ถึงถิ่น2-1เก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A4 ส่วนนอร์เวย์มี3คะแนนรั้งอันดับ2ขณะที่กลุ่ม A2 นัดที่2อินซีเล็กเยอรมนีของเจอร์เก้นคล็อปหัวหน้าโค้ชคนใหม่ยังหาชัยชนะไม่เจอเปิดบ้านแพ้กรีซ0-1ทำให้แข่ง2นัดมี1แต้มอยู่อันดับ3ส่วนขุนพลแดนเทพนิยายเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบีย2-1เก็บ3แต้มมี4คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนเซอร์เบียแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศต่อสัญญาแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษวัย45ปีออกไปจนถึงปี2571จากเดิมฮัตสันมีสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถึงเดือนกุมภาพันธ์2570หลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตัปปะกรณะแปลว่าเจ็ดคำพีหมายถึงพระธรรมเจ็ดคำพีได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรมเจ็ดคัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่1พรรษาการสวดพระธรรมเจ็ดคัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรมเจ็ดคัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
7: จ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึง28กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่ 4-72 วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02271-8511 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ md.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1ตุลาคม2569มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกท่านผู้ฟังครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกซึ่งเป็นวันเสียชีวิตของหลุยส์ปาสเตอร์ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้คนที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมมือป้องกันโรคนี้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงของตนเองไปรับวัคซีนป้องกันโรคโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีสสัตว์นำโรคได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าเช่นสุนัขแมวกระต่ายกระรอกกระแตหนูลิงชะนีแพะแกะวัวควายค้างคาวเป็นต้นทั้งนี้ยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้าดังนั้นไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิตทั้งหมดอย่างไรก็ตามมีวัคซีนที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้เพียงนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัดไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งถือเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับข้อแนะนำในการลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดหรือโดนทำร้ายสามารถปฏิบัติตนตามคำแนะนำ5ยอคืออย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบและอย่ายุ่งอย่าแย่ให้สุนัขโมโหโกรธอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหารและอย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติกรณีหากถูกสุนัขบ้าหรือถูกสุนัขจรจัดแมวหรือสัตว์อื่นๆกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้งใส่ยาฆ่าเชื้อเช่นเบตาดีนเพื่อช่วยลดอัตราโรคได้ถึง80-90%แล้วรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เร็วที่สุดเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคจนครบตามที่แพทย์แนะนำ หากพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือมีอาการหางตกเดินโซเซน้ำลายย้อยลิ้นห้อยตาขวางให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือผู้นำชุมชนและให้ช่วยกันจับโดยระมัดระวังอย่าให้ถูกกัดแล้วกักสัตว์ไว้ดูอาการ10วันหากสัตว์ตายให้นำหัวสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไปอย่างไรก็ตามเราสามารถร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวควรนำสัตว์เลี้ยงทุกตัวไปฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือนแล้วฉีดซ้ำตามกำหนดนัดทุกปีโดยไม่ต้องรอให้ถึงโอกาสสำคัญหรือช่วงวันรณรงค์มาถึงจึงค่อยไปไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพังโดยไม่ใส่สายจูงเพราะอาจถูกสุนัขจรจัดที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดได้ช่วยกันลดจำนวนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือสุนัขที่ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยการทำหมันถาวรเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในบริเวณที่อยู่อาศัยจบบทความประจำวันเรื่อง28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
9: ่ออุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: งั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอร์รัปชันจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย้
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ครับใครอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างสำนึกตระหนักว่าคนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
3: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
4: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
3: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
5: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
6: สวัสดีค่ะ
5: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
6: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
5: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
6: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
5: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
6: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้อง
8: นี่เธอหมวดท่องอะไรอยู
7: ่ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
8: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
7: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติสูญเสีย
9: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
10: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
9: ์
10: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
11: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
12: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
13: โกงประมาณ
9: แล้วจะทำอะไรผมได
12: ้ก็แฉมาสิ
14: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
15: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
16: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
17: ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปกติหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นเราควรจะได้ทำความเข้าใจกันและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาการและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไปเพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ะทำไงล่ะครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคาร
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5: เสนอทอดไก่รอบที่8อยู
6: ่น้ำมันดำๆหนืดๆดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
7: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
8: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
7: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
8: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
7: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
4: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
9: พบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ณจุดบริการประชาชนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ติดตามการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้เตรียมจัดจุดแจกอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันมีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบปูพรมเน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันสถานการณ์น้ำท่วมนิคมลาดกระบังและบางชันยังไม่กระทบฐานรากเศรษฐกิจสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งสูบน้ำระบายควบคู่มาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและนิคมอุตสาหกรรมบางชันว่าแม้ปัจจุบันพบปริมาณน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ส่วนกลางในระดับ 20-50 เซนติเมตรแต่ยืนยันว่ายังไม่ลุกลามจนสร้างความเสียหายเชิงเศรษฐกิจหรือกระทบต่อโครงสร้างการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมอย่างรัดกุมโดยขณะนี้ได้สั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนออาศัยจังหวัดที่ระดับน้ำทะเลลดลงเร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบไม่ให้มวลน้ำที่ระบายออกไปสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมชุมชนโดยรอบพร้อมจัดเตรียมมาตรการเยียวยาให้ประชาชนอย่างเหมาะสมหากได้รับผลกระทบทางนี้คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงภายใน 1-2 วันข้างหน้า แต่ยังคงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
9: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจช่วงอุทกภัยอยู่ที่ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปี
1: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่25ถึง29กันยายน2569ของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปีปัจจัยสำคัญมาจากการบริโภคการท่องเที่ยวและภาคบริการในเขตเมืองที่การจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกร้านอาหารและสถานีบริการน้ำมันลดลงการเดินทางของแรงงานหยุดชะงักและวันหยุดพิเศษ2วันใน4จังหวัดทำให้วันทำงานหายไปในพื้นที่ที่มีขนาดเศรษฐกิจเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศส่วนระดับราคาสินค้าเริ่มเห็นการปรับขึ้นของราคาผักสดโดยเฉพาะผักใบอ่อนซึ่งต้องติดตามอย่างต่อเนื่องถึงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569อย่างไรก็ตามผลต่ออัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะจำกัดและจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นปุริมปราศภาภาครายงาน
9: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะ
11: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
12: มีคนถูกรถชนตรงทางม้าลายไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายผิดกฎหมาย
13: หากคุณไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสูญเสียบนท้องถนนเพียงหยุดพฤติกรรมเสี่ยงมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไม่ทำร้ายคนอื่นหยุดให้คนข้ามเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยบนท้องถนนลดอุบัติเหตุคนเดินเท้าให้เป็นศูนย์ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
14: พอสมควรเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนมีเสรีภาพแต่เสรีภาพนั้นเป็นเสรีภาพพอสมควรถ้าถือว่าเรามีเสรีภาพเต็มที่ทำอะไรตามชอบใจพอใจของเราก็จะเกิดความเดือดร้อนจึงได้บอกว่าพอสมควรนี้เป็นหัวใจของประชาธิปไตยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ะทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
4: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
5: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
6: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานหวานกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
6: โอ้โหมาเยอะเลย
7: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
6: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานหวานเนี่ยมันสดชื่น
7: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
6: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ทับ2569ถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ของพื้นที่และงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือโดยได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่และความเสียหายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถชนในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
9: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลังตำรวจนครบาลจัดกำลังพลเร่งเคลื่อนรถ385คันที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดหนีน้ำบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้ทันก่อนเปิดทำการวันพุธนี้
1: พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานปล่อยแถวระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าภารกิจสำคัญคือเร่งเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้เร็วรวมถึงเปิดทางให้รถพยาบาลและรถฉุกเฉินเข้าถึงพื้นที่โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของประชาชนอย่างระมัดระวังซึ่งจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันท่านพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้สนับสนุนรถสไลด์4คันเข้าร่วมปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายรถที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเช่นรถที่ล็อกล้อหลังหรือรถยนต์ไฟฟ้าโดยให้บริหารจัดการใช้รถสไลด์ในจุดที่จำเป็นก่อนเมื่อเคลื่อนรถออกจากพื้นที่น้ำสูงแล้วให้รถของตำรวจนครบาลรับช่วงนำไปยังจุดพักรถเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและสามารถช่วยเหลือรถได้จำนวนมากที่สุดโดยตั้งเป้าใช้ช่วงคืนนี้และคืนวันพรุ่งนี้เร่งเคลื่อนย้ายรถและเปิดเส้นทางให้ได้มากที่สุดในเช้าวันพุธประชาชนสามารถสัญจรไปทำงานและทำภารกิจต่างๆได้อย่างสะดวกจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ครับชายอยากกินขนม
12: แม่คะนี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
11: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
12: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
13: เฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
14: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
15: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอ้าจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
3: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการคิสเอาในวันนี้เนี่ยพี่ยามีและก็ท่านพี่ทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้พี่ยามีมาพร้อมกับนิทานทั้ง3เรื่องที่น่าสนใจมาฝากน้องๆกันอีกแล้วค่ะเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของประเพณีวันสิ้นปีที่เล่ากันว่าทำไมชาวเมืองทุกคนต้องแต่งตัวให้แปลกประหลาดและน่าเกลียดน่ากลัวออกมาเต้นรำในยามค่ำคืนของวันสิ้นปีสาเหตุนั้นก็มาจากการเต้นเพื่อขับไล่ความชั่วร้ายจากภายนอกหากแต่ว่ามีเรื่องราวดำมืดแฝงอยู่เบื้องหลังนะสิคะแน่แน่ได้ฟังไปเท่านี้ก็คงอยากจะรู้กันแล้วล่ะสิแต่ว่าพี่ยามีขออุ๊บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าพิธีไล่ปีศาจในนิทานเรื่องแรกของพี่ยามีนะส่วนนิทานในเรื่องที่สองมีชื่อเรื่องว่ากล่องเสียงและพรสวรรค์มาฝากกันนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเม้งฮูเด็กผู้ที่มีความสามารถในการเรียนเสียงสัตว์ชนิดต่างๆได้เหมือนมากๆนั่นทำให้เขาได้ใช้ความสามารถนี้ในการผจญภัยและได้พบเรื่องราวที่ชวนตื่นเต้นมากมายจนท้ายที่สุดความสามารถของเขาก็เลื่องลือไปไกลมากๆจนถึงหูของกษัตริย์และนั่นเลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ในชีวิตไว้ไปติดตามรับฟังกันได้ในนิทานเรื่องที่2ของพี่ยามีกันเลยนะคะและในนิทานเรื่องที่3นี้เป็นเรื่องราวของลูกแพะที่ไม่ค่อยจะเชื่อฟังเวลาที่พ่อแม่คอยบอกว่าอย่าเดินแตกฝูงเพราะอาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับตัวเองได้แล้ววันหนึ่งลูกแพะก็เดินออกไปจากฝูงและไปเจอเข้ากับหมาป่าตัวหนึ่งซึ่งลูกแพะนั้นไม่มีทางรอดแน่ๆค่ะแต่ก่อนที่จะกลายเป็นอาหารนั้นลูกแพะก็ได้พูดอะไรบางอย่างที่จะเปลี่ยนชีวิตของลูกแพะไปตลอดกาลมาไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องเพลงก่อนหลับในนิทานเรื่องที่3ของพี่แยมมี่กันนะคะและนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะมีรถขายหนังสือมาที่โรงเรียนแต่เจ้าสามแสบก็ต้องนั่งคอตกเพราะอยากจะได้หนังสือนั้นมากๆแต่ว่าตนก็เตรียมเงินมาไม่พอเอาแต่โทษตัวเองว่าเลอะเลือนจนลืมเงินที่เตรียมเอาไว้นั่นจึงทำให้ทั้งสามแสบต้องแก้ไขปัญหาเอ๊ะแล้วคำว่าเลอะเลือนจะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอัลกันแล้วหรือยังคะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าพิธีไล่ปีศาจไปรับ

แห่งแคว้นซังกันเลนจะมีพิธีฉลองปีใหม่โดยการก่อกองไฟที่กลางเมืองแล้วชาวเมืองแต่งตัวเป็นผีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัววิ่งเต้นอยู่รอบๆกองไฟเพื่อเป็นการขู่และไล่วิญญาณของเจ้าของปราสาทดำโดยมีตำนานเล่าว่านานมาแล้วที่เมืองโกดาแห่งนี้มีเจ้าผู้ครองเมืองเป็นคนที่โหดร้ายมากเขาจะเก็บภาษีของชาวเมืองสูงและไม่มีใครเสียภาษีเลยเจ้าเมืองจึงได้จับเข้าไปขังคุกไว้ที่ใต้ปราสาทปราสาทที่เจ้าเมืองอยู่นี้เป็นปราสาทที่ใหญ่และสวยงามอยู่บนภูเขาวันหนึ่งได้มีชายชราผู้หนึ่งเดินทางมาไกลท่าทางเหนื่อยอ่อนได้เข้ามาขอพักค้างคืนที่ปราสาทนี้เพราะว่าความเหนื่อยและหิวมากเจ้าของปราสาทเป็นคนที่จิตใจดำได้ขับสายไล่ทรงอย่างรุนแรงชายชราโกรธมากจึงได้ใช้ไม้เท้าที่ถือมาปักลงบนพื้นหน้าปราสาทแล้วได้เดินทางต่อไปคืนนั้นไม้เท้าของชายชราได้กลายเป็นต้นไม้สีดำสนิทแต่กิ่งก้านสาขาอยู่หน้าปราสาทในวันรุ่งขึ้นเป็นวันสุดท้ายของปีเจ้าเมืองได้จัดงานเลี้ยงเชิญเจ้าหญิงเจ้าชายจากต่างเมืองมาร่วมงานทุกคนเมื่อได้เห็นต้นไม้สีดำหน้าปราสาทรูปร่างหน้าสะพรึงกลัวก็แปลกใจและหวาดกลัวก็ได้แต่ถามเจ้าเมืองเจ้าของปราสาทถึงเรื่องของต้นไม้ดำไม่เป็นอันรับประทานเมื่อเจ้าของปราสาทไม่ยอมตอบและอธิบายทุกคนก็ได้ขอลากลับเจ้าเมืองโกรธมากไม่ยอมให้กลับได้ปิดประตูปราสาทและปล่อยให้หมาล่าเนื้อเข้ามากัดกินแขกจนเสียชีวิตหมดทุกคนเจ้าของปราสาทได้เห็นดังนั้นก็เกิดตกใจกลัวได้รีบวิ่งหนีออกจากปราสาทและปรากฏว่ากิ่งไม้นั้นได้พันที่หน้าประตูอย่างแน่นหนาไม่สามารถเปิดออกไปได้เจ้าเมืองก็ได้ใช้ขวานตัดกิ่งไม้และทันใดนั้นได้เกิดพายุใหญ่และม้าสีดำสนิทตัวหนึ่งวิ่งมาอย่างรวดเร็วและตวัดเจ้าเมืองใจร้ายขึ้นไปบนหลังแล้วก็ได้ควบหายไปในก้อนหินข้างภูเขาเจ้าเมืองใจร้ายได้ถูกขังอยู่ในก้อนหินนั้นและในหนึ่งปีจะได้รับอนุญาตให้ออกมาในคืนวันสิ้นปีชาวเมืองกนดานก็ต้องแต่งกายเป็นผีร้ายเต้นอยู่รอบกองไฟเพื่อขู่ไม่ให้เจ้าเมืองใจร้ายนั้นออกมาจากก้อนหินที่คุมขังเอาไว้

ที่แท้ก็เป็นนิทานที่เกี่ยวกับความเชื่อของเมืองแห่งหนึ่งที่เชื่อกันว่าในทุกๆวันสิ้นปีจะเป็นวันที่ปีศาจร้ายได้รับอนุญาตให้กลับมาในเมืองได้ดังนั้นค่ะชาวบ้านในเมืองจึงต้องแต่งกายเป็นปีศาจและเป็นพูดผีเพื่อที่จะมาขู่และข่มขวัญไม่ให้ปีศาจตัวนั้นกล้าเข้ามาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ใช้สำหรับการอธิบายสาเหตุเท่านั้นนะคะยังไงก็ลองฟังพอเพลินๆนะเอาละค่ะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันเลยเมื่อเด็กชายคนหนึ่งมีความสามารถในการเลี้ยงเสียงสัตว์ตัวอื่นได้เหมือนมากจนไร้ที่ติและเขานะคะก็ได้นำความสามารถเหล่านี้ไปใช้ในการเดินทางกับเขาด้วยไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็มักจะใช้ความสามารถนี้อยู่เสมอจนมาเจอเหตุการณ์เข้าเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่รุนระทึกเอามากๆไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าความสามารถนี้จะส่งผลอย่างไรกับเขาบ้างไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากล่องเสียงและพรสวรรค์ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ว่าแม่งฮูแม่งฮูได้ทำเสียงสัตว์ได้หลายชนิดวันหนึ่งเขาได้ทำเสียงหอนเหมือนหมาป่าชาวบ้านคิดว่าเป็นหมาป่าจริงๆจึงได้ถืออาวุธมาวิ่งไล่แม่งหูตกใจมากได้วิ่งหนีเตลิดเข้าไปในป่าเขาได้เข้าไปในป่าและพบกับโจรกลุ่มหนึ่งกำลังแบ่งทองที่ปล้นมาโจรได้เห็นแม่งหูก็ได้ไล่จะฆ่าแม่งหูได้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้และได้ทำเสียงลิงโจรก็คิดว่าแม่งหูนั้นหนีออกไปจากป่าได้แล้วก็ได้กลับมาแบ่งสมบัติกันแล้วก็นอนที่ใต้ต้นไม้พอโจรนั้นหลับไปแม่งหูก็ได้ปีนลงมาจากต้นไม้และเอาทองของโจรไปแม่งหูได้ทำการค้าขายจนร่ำรวยแต่ก็ชอบทำเสียงสัตว์ต่างๆให้คนฟังจนเป็นที่เลื่องลือกษัตริย์จีนจึงได้ให้เข้าไปแสดงที่หน้าพระที่นั่งแม่งหูได้ทำเสียงเป็นเสือแล้วก็ทำท่าทางเสือข่วนเสื้อของกษัตริย์กษัตริย์จีนนั้นโกรธมากจึงได้สั่งให้นำแม่งหูไปขังเอาไว้เม่งหูได้ทำเป็นเสียงหมาของพระราชินีในที่คุมขังและทำเสียงพระราชินีว่าให้เปิดห้องขังให้หมาออกไปอาหารที่เฝ้าอยู่ก็ได้หลงกลและได้เปิดประตูห้องขังเม่งหูได้หลบหนีออกไปจากห้องขังได้และได้รีบเดินทางออกนอกเมืองไปแต่พอมาถึงประตูเมืองประตูเมืองนั้นก็ปิดเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนขณะนั้นทหารก็ได้ตามมาจนเกือบจะทันแล้วประตูเมืองก็ได้เปิดออกต่อมาเมื่อรุ่งเช้าแม่งหูได้ทำเสียงไก่ขันคนที่เฝ้าประตูคิดว่าสว่างแล้วก็ได้รีบมาเปิดประตูเมืองแม่งหูก็ได้หลบหนีออกไปจากเมืองได้เพราะว่าความเฉลียวฉลาดและความสามารถของเขานั่นเอง

นนี้มีพรสวรรค์เนี่ยนะอิจฉาจริงๆเลยนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นพรสวรรค์ซึ่งเปรียบได้กับสิ่งที่สวรรค์มอบให้แต่ก็จะเห็นว่ากว่าจะรู้ว่าตัวเองนั้นมีพรสวรรค์เขาก็ต้องพยายามฝึกฝนด้วยพรแสวงมาก่อนแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่มีค่าเลยนะคะหากว่าเมงหูไม่มีไหวพริบเพราะการที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้เสียงไหนถือว่าเป็นทักษะขั้นสุดยอดเลยล่ะค่ะที่ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเส้นทางการผจญภัยของเมงหูนั่นเองเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่สามกันต่อเลยซึ่งยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ไหวพริบในการเอาตัวรอดมาฝากกันนะคะแต่ครั้งนี้ค่ะเป็นการใช้ไหวพริบของลูกแพะดื้อที่เผลอเดินแตกฝูงและกำลังจะกลายเป็นอาหารของหมาป่าไว้ไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะว่าเจ้าแพะน้อยจะหนีรอดออกมายังไงในนิทานเรื่องเพลงก่อนหลับกันได้เลย

0: มีลูกแพะตัวหนึ่งไม่เชื่อฟังพ่อแม่ที่รักลูกซึ่งได้พร่ำบอกทุกวันว่าอย่าแตกออกจากฝูงจงรวมอยู่ในกลุ่มของพวกเราไม่เช่นนั้นจะมีภัยดังนั้นวันหนึ่งลูกแพะที่ไม่ชอบเชื่อฟังพ่อแม่นี้เมื่อได้เห็นพ่อแม่เผลอก็ได้แอบออกไปจากฝูงเที่ยวได้เดินเล่นกินหญ้าอ่อนณที่ไกลแสนไกลมันได้กินหญ้าอ่อนจนเพลินอย่างอร่อยกว่าจะรู้ตัวก็เป็นเวลาค่ำมืดแล้วพวกแพะกลับไปที่อยู่จนหมดแล้วเหลือแต่ลูกแพะตัวเดียวท่ามกลางความมืดและหนาวแม้จะมีดวงดาวในท้องฟ้ามากมายหลายพันหลายหมื่นดวงก็ช่วยอะไรลูกแพะไม่ได้เลยมันกลัวมากขึ้นมากขึ้นเพราะคิดถึงคำเตือนของพ่อและแม่แต่ภัยนั้นกำลังจะมาถึงตัวของลูกแพะนั่นก็คือหมาป่าตัวใหญ่โผล่เข้ามาอยู่ตรงหน้าของมันเมื่อเห็นจวนตัวใกล้อันตรายใหญ่หลวงจะมาถึงแล้วลูกแพะจึงได้อ้อนวอนเจ้าหมาป่าว่า
1: หนูรู้จ้าคุณลุงอยากกินหนูแต่หนูยังเด็กเล็กอยู่อ่ะคุณแม่ก็เคยร้องเพลงกล่อมหนูทุกคืนดังนั้นก่อนที่หนูจะหลับไปตลอดกาลในคืนนี้ในปากและท้องของคุณลุงขอให้คุณลุงช่วยกรุณาร้องเพลงกล่อมหนูด้วยได้ไหมจ๊ะนะจ๊ะคุณลุงหมาป่าใจดีนะนะนะ
0: หมาป่าจึงได้นึกเวทนาลูกแพะตัวนี้ดังนั้นก่อนที่มันจะกัดเนื้อแพะมันจึงได้ร้องเพลงดังกังวานไปทั่วทั้งป่าท่ามกลางความมืดและความหนาวและความเงียบเพลงของเจ้าหมาป่าได้ดังลอยไปตามลมจนไปถึงหูของพ่อและแม่ของลูกแพะซึ่งติดตามหาลูกแพะที่หายไปในยามราตรีดังนั้นแพะจึงได้นำฝูงแพะมายังที่ที่หมาป่ายืนโดดเดี่ยวร้องเพลงให้กับลูกแพะได้ฟังและทันช่วยชีวิตของลูกแพะดื้อเอาไว้ได้หมาป่าได้เห็นดังนั้นมันก็ได้เพ่นหนีไปในความมืดอย่างรวดเร็วและนับตั้งแต่นั้นมาลูกแพะดื้อก็ประพฤติตัวดีมาตลอดไม่กล้าแตกฝูงออกไปไหนไกลๆอีกเลย

ไปทีนะคะนึกว่าเจ้าแพะดื้อจะกลายเป็นอาหารของหมาป่าไปซะแล้วดีนะที่ยังมีไหวพริบและนึกอุบายออกมาเพื่อเอาตัวรอดได้แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรเชื่อฟังในสิ่งที่พ่อแม่เตือนเอาไว้ก่อนดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขที่ปลายเหตุเพราะในชีวิตจริงเจ้าลูกแพะอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนกับวันนี้ก็ได้ยังไงก็ต้องระมัดระวังตัวไว้นะเอาละค่ะตอนนี้ก็จบนิทานในส่วนของพี่แอมมี่กันลงไปแล้วเราไปรับฟังภาษาพาสนุกกันต่อเลยเจ้าสามแสบอยากจะได้หนังสือแต่ก็มีเงินไม่พอค่ะจะทำให้ทั้งสามต้องระดมความคิดและหาไอเดียเพื่อที่จะซื้อหนังสือนั้นมาให้ได้มาติดตามรับฟังเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าเลอะเลือนพร้อมกันในช่วงภาษาพาสนุกกันได้เลย

0: วันนี้มีรถขายหนังสือมาที่โรงเรียนแต่ว่าทั้งสามแสบก็ไม่ได้ซื้อหนังสือที่หวังเอาไว้ด้วยเหตุผลที่ต่างกันไปทั้งสามได้รู้สึกเศร้าใจและนั่งกอดคอปรึกษากันเพื่อปลอบใจกันและพยายามจะหาทางออกเฮ้ยทั้งสามเนี่ยน่าสงสารจริงๆเลยนะคะเฮ้ย
1: พวกเอ็มมานั่งถอนหายใจตามข้าทำไมเนี่ย
2: ข้าถอนหายใจเพราะว่าข้ากุ้มใจแล้วสิ
1: อย่างนี้นี่เองส่วนข้าถอนหายใจไปอย่างนั้นแหละเห็นพวกเอ็งทำข้าก็เลยทำบ้าง
2: เฮ้ยไอ้แดงไม่ตลกนะเว้ยนี่ข้ากำลังผิดหวังอยู่นะเนี่ย
1: เราแล้วยังผิดหวังเรื่องอะไรกันล่ะวันนี้มีเรื่องอะไรให้ผิดหวังด้วยเหรอมา
2: จะไม่ให้ผิดหวังได้ยังไงเล่าเอ็งนู่นสิวันนี้มีรถมาขายหนังสือที่โรงเรียนคนอื่นเขาก็ซื้อหนังสือที่อยากได้กันหมดอ่ะโอ้นู่นสิข้าเห็นแล้วอิจฉาถ้าชอยชอยข้าก็เหมือนกันนะชอยนึกแล้วเสียงเง
1: าแล้วทำไมพวกเอ็งไม่ไปซื้อเล่าใครห้ามให้พวกเอ็งซื้อได้ยังไงฮะ
2: โอ้ข้าเก็บตังค์ไม่ทันนะสิขอดีแค่ไม่กี่บาทเองลุกๆแล้วก็เสียดายอ่ะ
1: ส่วนข้าดันลืมเอาตังค์มาจากบ้านอุตส่าห์เก็บเงินจนครบแล้วอ่ะแถมยังเตรียมเอาไว้อย่างดีเลยแท้ๆเฮ้ยข้านี่มันสติเลอะเลือนจริงๆเฮ้ยหนังสืออะไรเลอะเทอะนี่ถ้ามันเลอะเทอะขนาดนั้นเองก็ไม่ต้องไปซื้อหรอกไอ้ใจ
3: โอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าเลอะเลือนที่ข้าพูดเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงอาการหลงลืมยังไงเล่าดูอย่างข้านี่สิขี้ลืมจนอดซื้อหนังสือเลยรถขายหนังสือมาอีกทีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเสง
1: ทำยังไงได้ล่ะก็เองไม่เตรียมมานี่หว่าเนี่ยไอ้เสงหนังสือที่เองอยากได้มันขาดเงินอีกเท่าไหร่อะฮะ
2: ของข้าขาดอีก50บาทนะสิอีกแค่50บาทข้าก็จะได้หนังสือคู่มือประกอบจรวดน้ำแล้วเนี่ย
1: เฮ้ยข้ามีอยู่แค่20บาทจะให้ยืมก็ไม่พอซะด้วยเฮ้ยหนักใจจริงๆเลย
2: อย่าว่าแต่เองเลยข้าก็หนักใจอ่ะ
1: เดี๋ยวไอ้สิงเมื่อกี้เองบอกว่าเองอยากได้หนังสือคู่มือประกอบจรวดน้ำหรอ
2: ใช่ๆๆเล่มนี้มีสูตรเร่งความดันจรวดด้วย
1: ก็อยากจะได้เล่มนั้นเหมือนกันทำไมใจเราตรงกันอย่างนี้เนี่ย
2: จริงเหรอสุดยอดไปเลยเอ็งเนี่ยรสนิยมไม่เบาเลยนะ
1: ใช่เราเนี่ยมีรสนิยมไม่เบาเลยเฮ้ยแต่ว่าเราก็ไม่มีตังค์ซื้ออยู่ดีอ
2: ่
1: ะ
2: นั่นน่ะสิคิดแล้วเศร้าใจจังเลย
1: เฮ้ยจะไปยากอะไรเล่าพวกเอ็งก็รวมเงินกันซื้อสิจะได้มีหนังสือมาแบ่งกันอ่านเป็นยังไงความคิดข้าเนี่ยเจ๋งใช่ไหมล่ะ
2: โอ้จริงด้วยข้ายังขาดเงินอีก50บาทไอ้จอยตอนนี้เอ็งมีอยู่เท่าไหร่เหรอ
1: ข้าเหรอตอนนี้ข้ามีอยู่30บาทรวมกันแล้วก็ยังขาดอีก20บาทอยู่ดีอ่ะพวกเอ็งนี่นะมันไม่ถึงจริงๆเลยสงสัยว่าคงจะต้องอดอ่านแล้วล่ะเพื่อน
2: เดี๋ยวไอ้แดงเอ็งมีอยู่20บาทนี่นะ
1: ใช่ไอ้แดงเอ็งมีเงินส่วนที่พวกเราขาดอยู่พอดีเลยพอดีใช่ทำไมพวกเอ็งมองข้าแบบนั้นเล่าข้าไม่ได้อยากเล่นจรวดน้ำกับพวกเอ็งสักหน่อยนะเฮ้ย
2: เฮ้ยไอ้แดงเอ็งจะใจร้ายใจดำกับข้าได้ลงคอเหรอนะช่วยเพื่อนหน่อยสิ
1: ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยข้าจะเอามาคืนให้แต่ตอนนี้ข้าขอยืมไปซื้อก่อนไม่ได้หรอนะเร็วโอ้อะไรกันเนี่ยนี่มันงานกินขนมช่วงเย็นค่ะอะไรนะเว้ย
2: เอาเนอะตอนเย็นก็รีบกลับบ้านไปกินข้าวก็ได้อดทนแค่วันเดียวเดี๋ยวไอ้จ้อยอ่ะก็ใช้คืนแล้ว
1: มามะเพื่อนแดงเอาตังค์มาช่วยพวกข้าซื้อหนังสือหน่อยเถอะนะ
2: ช่วยกันหน่อยนะเราแก๊งจิ้งจอกสายฟ้าแก๊งเดียวกันแล้วนะเว้ย
1: นั่นเอาแก๊งมาอ้างอีกแล้วแล้วข้าจะทำยังไงได้เล่าเอาเอาไปเลยแล้วเอามาคืนข้าด้วย
2: เย้ไอ้จอยเราได้หนังสือแล้วเย้
1: น่ารักมากเลยขอบคุณนะครับเพื่อนแดงไปแล้วไอ้เสียงไปซื้อหนังสือกันเร็ว
2: ไปแล้วหนูไม่ทันได้จอย
1: น่ารู้แล้วเร็วมาสินั่นพอได้ตังค์แล้วก็ทิ้งข้าไปเฉยเลยเฮ้ยไอ้พวกนี้นี่นะ

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอบอกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่

Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Outในวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะ wow. เอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยพร้อมกันหรือยังเอ่ยกับการไปรับฟังเรื่องราวความสนุกจากนิทานทั้งสองเรื่องที่น้องๆจะได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกกับเรื่องราวการแข่งขันวันกีฬาสีที่ตอนนี้เป็นการแข่งขันชักเย่อรอบชิงชนะเลิศของสัตว์สองทีมทีมหนึ่งเต็มไปด้วยสัตว์หลายตัวแต่ว่าเหล่าสัตว์นั้นมีพละกำลังที่น้อยกว่าในขณะที่อีกทีมเป็นสัตว์ที่มีจำนวนน้อยแต่มีพลังมากทั้งส

จิ้งหรีดน้อยผู้มากับดวงซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่เบื่อหน่ายชีวิตและคิดอยากจะเข้าไปใช้ชีวิตอย่างหรูหราในวังเขาจึงได้แซงทำเป็นจะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับคนในวังและด้วยเหตุนี้ค่ะเขาจึงได้รับอนุญาตให้เข้าไปและถูกดูแลเป็นอย่างดีโดยที่เขานั้นรู้ตัวว่าไม่มีทางจะช่วยใครได้แต่ผลการพูดมั่วๆก็ทำให้เขาเจอกับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเรียกได้ว่าคุณจิ้งหรีดน้อยตัวนี้ดวงดีสุดๆไปเลยล่ะค่ะแต่จะดีแค่ไหนไว้มารับฟังพร้อมกันในนิทานเรื่องที่สองของพี่แยมมี่กันเลยนะคะนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะเจ้าจ้อยเห็นเจ้าสิงห์นั่งเศร้าดูซึมๆหงอยๆจึงได้เข้าไปพูดคุยจนได้รู้ว่าเจ้าสิงห์นั้นกำลังมีปัญหาและทำให้เจ้าจ้อยอยู่ไม่สุขและพยายามคิดหาวิธีช่วยเพื่อนเอ๊แต่คำว่าอยู่ไม่สุขจะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกในตอนบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอากันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าแข่งชักเขย่อไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: วันนี้เป็นวันแข่งกีฬาของบรรดาสัตว์ป่าสัตว์ทุกตัวต่างก็มีความสุขกับการแข่งขันและการเชียร์เพื่อนๆที่ลงแข่งส่วนกีฬาที่สัตว์ทั้งหลายโปรดปรานมากที่สุดนั่นก็คือจะหนีไม่พ้นการชักเขย่อนั่นเองเมื่อใกล้จะถึงเวลาลงแข่งสุนัขจิ้งจอกที่รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการของวันนี้ก็ประกาศเรียกตัวนักกีฬา
1: เอาล่ะทุกคนในที่สุดก็มาถึงรอบชิงชนะเลิศกันแล้วขอให้นักกีฬาฝ่ายแดงและนักกีฬาฝ่ายน้ำเงินเข้าประจำที่ได้เลยครับ
0: รอบนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศเพื่อชิงถ้วยรางวัลจากสิงโตเจ้าป่าโดยมีฝ่ายสีน้ำเงินที่ประกอบไปด้วยช้างหมูป่าและเสือส่วนฝ่ายแดงนั้นเป็นกระต่ายเต่ากระรอกกวางลาและหนูสาเหตุที่ฝ่ายแดงมีจำนวนผู้เล่นมากกว่าฝ่ายน้ำเงินนั้นก็เป็นเพราะว่าฝ่ายสีน้ำเงินถึงแม้ว่าจะมีผู้เล่นเพียงแค่3คนล้วนแต่ก็เป็นสัตว์ที่มีพละกำลังมากมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าฝ่ายแดงคณะกรรมการจึงอนุญาตให้ฝ่ายแดงนั้นมีจำนวนผู้เล่นมากกว่านั่นเองแต่ระหว่างที่กำลังเตรียมตัวเล่นกันนั้นฝ่ายแดงก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาเนื่องจากกระรอกขอถอนตัวเพราะกลัวว่าจะสู้แรงของฝ่ายน้ำเงินไม่ไหวแต่กระต่ายนั้นก็ได้ให้กำลังใจกับกระรอกไปว่า
2: เอ้ยอย่าเคลื่อนไปเลยนะถึงเราจะตัวเล็กแต่เราก็มีถึง6ตัวแน่เราล่ะต้องมีความมั่นใจสิถ้าเราทุกตัวต่างมีความพร้อมใจกันแล้วนะเราอ่ะต้องชนะฝ่ายนั้นแน่ๆเลยล่ะ
3: ใช่แล้วต้องชนะแน่ๆเลย
0: เจ้าเต่าได้ส่งเสียงร้องอย่างเห็นด้วยเจ้าลาที่อยู่ข้างๆก็พูดสนับสนุนขึ้นมาอีกเสียงว่า
4: ใช่ถ้าเรารวมพลังกันนะช่วยกันดึงเชือกอย่างเต็มที่เราต้องไม่แพ้แน่นอนเชื่อข้าสิ
0: กระรอกได้ยินคำปลอบใจและแรงเชียร์จากเพื่อนในทีมก็กลับมามีกำลังใจฮึดสู้อีกครั้งสุดท้ายก็เข้าร่วมการแข่งขันไม่ได้ถอนตัวไปอย่างที่ทำในตอนแรกเสียงนกหวีดได้ดังเป็นสัญญาณในการเริ่มเกมทั้งสองฝ่ายก็ต่างออกแรงดึงเชือกในฝั่งของตนฝ่ายสีแดงถูกลากเข้าไปข้างหน้า1ก้าวแต่แล้วก็กลับมาเป็นฝ่ายลากทีมสีน้ำเงิน1 2 3 3ก้าวเลยทีเดียวทั้งสองฝ่ายต่างผลัดกันดึงอีกฝั่งอย่างไม่มีใครยอมใครเสียงเชียร์จากเพื่อนๆสัตว์ตัวอื่นนั้นก็ดังลั่นสนามเพราะว่าความสนุกและตื่นเต้นไปกับเกมการแข่งขันที่สูสีกันทั้งสองฝ่าย
2: อ้าวอุ้ยแล้วอุ้ยเฮ้ยอุ้ยแล้วอุ้ยเอ้าเด้อ
5: เอ้าอุ้ยแล้วอุ้ยอุ้ยแล้วอุ้ยเฮ้า
3: สู้เขาสู้เขาสิดึงปลายเขาฮึบฮึบดึงเข้าเร็วๆดึงดึง
0: ทีมสีแดงได้ส่งเสียงอย่างเป็นจังหวะกับเพื่อนๆเจ้าเต่าเองก็ได้ส่งเสียงปลุกใจเพื่อนๆในทีมเช่นกันฝ่ายแดงถึงจะตัวเล็กแต่ก็มีความพร้อมใจช่วยกันดึงเชือกอย่างเป็นจังหวะร่วมแรงร่วมใจ

ว้าวพอเอาเข้าจริงความตัวเล็กตัวน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาเลยล่ะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะทีมสัตว์ตัวเล็กก็สามารถเอาชนะในการแข่งขันชักเขย่ากับสัตว์ตัวใหญ่ได้โดยเหตุผลที่ชนะในครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าความสามัคคีและความฮึดสู้ของเจ้าสัตว์ตัวน้อยนั่นเองถึงแม้ว่าในตอนแรกมีความเกรงกลัวและมีอาการถอดใจอยู่บ้างแต่สุดท้ายสัตว์ตัวเล็กทั้งหลายก็ได้พิสูจน์แล้วว่าพลังแห่งความสามัคคีนั้นมาสุดยอดแค่ไหนใครที่กำลังท้อใจกับการทำงานกลุ่มก็ขอให้นึกถึงความสามัคคีเข้าไว้นะคะช่วยกันร่วมมือกันแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่สองกันเลยกับเรื่องราวของจิ้งหรีดน้อยตัวหนึ่งจิ้งหรีดน้อยเนี่ยไม่ใช่จิ้งหรีดนะคะแต่ว่าเป็นเด็กชายที่ชื่อว่าจิ้งหรีดต่างหากแหละค่ะเขานั้นน่ะมีโชคช่วยเขาได้เที่ยวอาสาแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นๆทั้งที่รู้ตัวว่าเขานั้นไม่มีความสามารถขนาดนั้นแต่จะทำยังไงได้ล่ะคะเมื่อดวงดีชีวิตก็เลยดูไหลลื่นไปซะหมดเลยเฮ้ยฟังแค่นี้ก็เริ่มหมั่นไส้ขึ้นมานิดๆแล้วล่ะค่ะทำไมถึงดวงดีขนาดนี้กันล่ะคะเนี่ยไว้ไปรับฟังพร้อมกันในนิทานเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าจิ้งหรีดน้อยผู้มากับดวง

0: นานมาแล้วมีเด็กกำพร้าคนหนึ่งพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เขายังเล็กๆหญิงชาวนาแม่ไม้ก็ช่วยกันเลี้ยงเด็กกำพร้าคนนี้ต่อมาเด็กกำพร้าคนนี้มีอายุมากขึ้นจนเป็นหนุ่มแต่ตัวของเขานั้นเล็กมากใครๆรวมทั้งหญิงและชาวนาที่เลี้ยงเขามาก็ต่างพากันเรียกเขาว่าจิงหรีดน้อยวันหนึ่งเจ้าจิงหรีดน้อยได้ขอลาหญิงชาวนาที่เลี้ยงเขามาเพื่อที่จะออกไปแสวงหาโชคเจ้าจิงหรีดน้อยจึงคิดว่าเขาไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพใดๆเลยเขาน่าจะแสร้งทำตัวเป็นพ่อมดผู้วิเศษเพื่อที่จะได้มีโชคบ้างเขาได้เดินทางไปนานหลายวันหลายเดือนจนมาถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ในระหว่างทางนั้นพระราชินีแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์กำลังมีเรื่องให้เสียพระทัยมากคือแหวนของพระองค์ที่โปรดปรานมากที่สุดหายไปบรรดาข้าราชการขุนนางต่างๆก็พากันหาวิธีค้นหาแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จพอดีมีผู้พบเจ้าจิ้งหรีดน้อยจึงได้นำตัวมาเข้าเฝ้าและได้ให้มาช่วยหาแหวนที่หายไปแต่ถ้าหาไม่ได้จะต้องถูกแขวนคอเจ้าจิงหรีดน้อยจึงได้บอกว่าจะหาได้ภายใน3วันแต่ในระหว่าง3วันนี้จะต้องให้ไปพักในพระราชวังและจัดหาอาหารอร่อยๆเป็นอย่างดีมาให้ตลอดเวลา3วันนี้เสนาบดีผู้ที่เป็นใหญ่จึงได้จัดการดูแลเจ้าจิงหรีดน้อยตามที่ขอเจ้าจิงหรีดน้อยคิดว่าถ้าเราได้กินอยู่อย่างพระราชาถึง3วันแล้วถ้าจะต้องเสียชีวิตอยู่ที่นี่ก็ไม่เสียดายชีวิตเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วเจ้าจิงหรีดน้อยก็พักอยู่ที่ในพระราชวังอย่างมีความสุขวันหนึ่งมีมหาเล็กผู้หนึ่งมีหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกสบายและจัดหาอาหารมาให้พอถึงตอนค่ำเจ้าจิงหรีดน้อยรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วก็มานั่งพักขณะที่พักอยู่นั้นมหาเล็กก็ยังคงดูแลเจ้าจิงหรีดน้อยได้พึมพำกับตัวเองเบาๆว่าหนึ่งแล้วหมายถึง1วันแล้วในวันรุ่งขึ้นมีมหาเล็กหนุ่มอีกคนหนึ่งมาเป็นเวรดูแลเจ้าจิ้งหรีดน้อยพอถึงตอนกลางคืนจะเข้านอนเจ้าจิ้งหรีดน้อยก็ได้พึมพำกับตัวเองอีกว่า2แล้วในวันถัดไปมีมหาเล็กคนใหม่มาดูแลและจัดการอาหารอย่างวิเศษให้กับเจ้าจิ้งหรีดน้อยตอนก่อนนอนเจ้าจิ้งหรีดน้อยก็ได้พึมพำออกมาว่า3แล้วครบแล้วสินะมหาเล็กที่คอยดูอยู่นั้นก็พามหาเล็กอีก2คนที่เคยดูแลเจ้าจิ้งหรีดน้อยแล้วพูดว่า
1: ท่านพ่อมดผู้วิเศษเรา3คนเป็นผู้ขโมยแหวนของสมเด็จพระราชินีไป ท่านช่วยเราด้วยเถิด
0: เจ้าจิ้งหรีดน้อยที่แรกก็งงอยู่แต่สักครู่นึงก็เข้าใจจึงได้บอกว่าเรารู้แล้วล่ะว่าท่านทั้ง3คนน่ะเป็นขโมยและจะต้องถูกแขวนคอในวันพรุ่งนี้แต่เอาเถอะฉันจะช่วยเจ้าหน้าจงเอาแหวนนี้มาให้กับเราแล้วพาเราไปที่อุทยานเลี้ยงห่านไว้อมัดทั้ง3คนได้รีบนำแหวนแล้วก็พาเจ้าจิ้งหรีดน้อยไปที่อุทยานเจ้าจิ้งหรีดน้อยได้เลือกห่านที่มีลักษณะแปลกตัวหนึ่งนั่นก็คือมีหางสีดำและได้ให้ห่านตัวนี้กลืนแหวนลงไปในวันรุ่งขึ้นเจ้าจิงหรีดน้อยก็ได้ขออนุญาตเสนาบดีผู้ใหญ่เข้าไปเข้าเฝ้าพระราชินีเจ้าจิงหรีดน้อยได้ถามพระราชินีว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไปที่อุทยานบ้างหรือไม่พระราชินีก็ตอบว่าได้ไปเจ้าจิงหรีดน้อยก็ได้ตอบว่าพระองค์ได้ทรงทำแหวนตกอยู่ที่อุทยานและหาตัวนึงได้กลืนแหวนนั้นลงไปพระราชินีไม่ทรงเชื่อแต่ก็ได้เดินไปที่อุทยานกับเจ้าจิ้งหรีดน้อยเมื่อมาถึงอุทยานเจ้าจิ้งหรีดน้อยก็ให้ผู้ดูแลอุทยานพาห่านออกมาเดินให้ดูทีละตัวพอมาถึงตัวที่มีขนหางสีดำเจ้าจิ้งหรีดน้อยก็ได้ชี้ไปที่ห่านตัวนั้นและให้ผู้ดูแลจับมาผ่าท้องดูก็ปรากฏว่ามีแหวนอยู่ในท้องของห่านนั้นจริงๆพระราชินีดีใจมากและได้ประทานรางวัลทองคำหนึ่งถุงให้และให้เจ้าจิ้งหรีดน้อยพักอาศัยอยู่ในพระราชวังเมื่อกษัตริย์แห่งเนเธอร์มาและได้ทรงทราบเรื่องนี้จากปากของพระราชินีก็ไม่ทรงเชื่อได้ตรัสว่าคงเป็นเรื่องที่บังเอิญแน่แน่พระองค์จึงได้ทรงทดสอบเองในขณะที่พูดอยู่นั้นก็มีเจ้าจิ้งหรีดตัวเล็กๆคลานผ่านมาพอดีพระองค์จึงได้จับจิ้งหรีดน้อยตัวนั้นมาและนำไปไว้ในโถงเงินที่มีฝาปิดและแล้วก็มีรับสั่งให้เจ้าจิ้งหรีดน้อยนั้นมาเข้าเฝ้าเมื่อมาเข้าเฝ้าแล้วกษัตริย์จึงได้ชี้มือไปที่โถที่มีฝาเงินปิดอยู่และได้ถามว่า
2: ไหนเจ้าลองบอกสิว่าในโถนี่มีอะไร
0: เจ้าจิงหรีดน้อยตกใจมากคิดว่าคราวนี้คงจะต้องเสียชีวิตอยู่ในพระราชวังแน่ๆจึงได้ร้องเสียงหลงออกมาว่าถึงคราวแล้วสินะเจ้าจิงหรีดน้อยกษัตริย์ได้ฟังดังนั้นก็ทรงประหลาดใจมากและได้ตรัสออกมาว่า
2: เจ้าบอกได้ถูกแล้วเก่งมากจริงๆเก่งสมคำล่ำลือ
0: และแล้วก็ได้ทรงเปิดโถให้ดูและพระราชทานทองคำให้อีกหนึ่งถุงเจ้าจิ้งหรีดน้อยรับมาด้วยความดีใจและถือโอกาสนี้ทูลลากษัตริย์และพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์กลับไปที่ฝรั่งเศสและเลี้ยงดูหญิงชาวนาที่เคยเลี้ยงดูตนมาและอยู่อย่างมีความสุขนับตั้งแต่นั้นสืบมาจนถึงวันนี้

านจริงๆด้วยนะคะเป็นบุคคลที่มากับดวงจริงๆเพราะนอกจากดวงแล้วจิ้งหรีดน้อยผู้นี้ก็ไม่มีอะไรเลยแต่ก็ยังดีนะคะที่เขานั้นสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้อย่างราบรื่นแต่ในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยคงจะฝากความหวังไว้ที่ดวงอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะการที่ลงมือตัดสินใจทำอะไรนั้นเราควรที่จะมีความมั่นใจเสียก่อนเพราะอย่างน้อยๆต่อให้ไม่มีดวงสิ่งนั้นก็จะถูกจัดการไปได้ด้วยดีแต่ถ้าไม่มีความมั่นใจไม่มีฝีมือไม่มีดวงลองคิดดูสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบอกได้เลยนะคะว่าไม่รอดแน่ๆค่ะเอาล่ะเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันต่อเลยดีกว่าหลังจากที่เจ้าจ้อยเนี่ยรู้ตัวว่าเจ้าสิงกำลังเครียดเพราะว่าไม่มีเงินไปทัศนศึกษาก็ทำให้เจ้าจ้อยพยายามคิดหาวิธีช่วยเพื่อนจนเกิดเป็นความอยู่ไม่สุขที่แสนสนุกและสุดซาบซึ้งขึ้นมานั่นเองไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าอยู่ไม่สุขพร้อมกันในนิทานภาษาพาสนุกกัน

0: 爬山奴。
1: วันนี้เจ้าสิงดูซึมท่าทางไม่ร่าเริงเหมือนทุกวันเจ้าจอยจึงได้มาพูดจาสอบถามจนได้เรื่องว่าเจ้าสิงนั้นกำลังเครียดที่ไม่มีเงินไปจ่ายค่าทัศนศึกษาทำให้เจ้าจอยต้องช่วยกันคิดกับเจ้าสิงว่าจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ยังไง
2: โอ้ทำไงดี
3: เอาเจ้าสิงเป็นอะไรอ่ะทำไมมันนั่งนาเมื่อยเป็นตูดอยู่แบบนี้ล่ะฮะ
2: ข้าไม่เลือกให้กินนิดหน่อยอะสิ
3: เนี่ยก็ถอนหายใจบ่อยจริงเก็บไว้บ้างเธอถอนอยู่ได
2: ้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนี่นะก็เลยได้แต่มานั่งถอนหายใจอยู่แบบนี้อะสิ
3: ถ้าให้ข้าเดาข้าว่าเองเนี่ยกำลังเครียดเรื่องที่ไม่มีเงินไปจ่ายค่าเดินทางไปทัศนศึกษาแล้วสินะ
2: นั่นแหละที่ข้าเครียดอ่ะข้าเครียดจริงๆเนาะข้าไม่รู้ว่าข้าจะไปบอกพ่อกับแม่ของข้ายังไงพวกท่านก็คงไม่มีเงินให้ข้าไปแน่ๆอ่ะข้านึกแล้วข้าก็เกรงใจที่ต้องไปขอเงินพ่อแม่ไปเที่ยวสงสัยว่าข้าจะไม่ได้ไปทัศนศึกษากับพวกเองแล้วล่ะ
3: เฮ้ยใจเย็นๆสิยังพอมีเวลาให้หาเงินมาอย่างนี้ก็พูดซะดูหมดหวังเลย
2: ต่อให้มีเวลาแต่ก็ไม่น่าจะพออยู่ดีเงินต้อง300ข้าจะไปหาที่ไหนได้
3: เฮ้ยอย่าเพิ่งเครียดแล้วก็อย่าเพิ่งเศร้าเกินเหตุไปหน่อยเลยยังมีข้าอยู่ทั้งคนน่ะ
2: ถึงไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ข้าก็ต้องขอบคุณเองที่รับฟังข้านะ
3: เอาหน้าก็เกินกันเองทั้งนั้นเดี๋ยวข้าน่าจะไปบอกเพื่อนๆให้มาช่วยสมทบทุนภัยมาทัศนศึกษา
2: เฮ้ยบ้าน่าไม่เอาหรอกแบบนั้นจะดีหรอข้าเกรงใจเพื่อน
3: ๆไม่ได้ยังไงเองก็ต้องได้รับความช่วยเหลือยิ่งรู้แบบนี้แล้วนะข้าเนี่ยยิ่งอยู่ไม่สุขหรอก
2: ฮะนี่ข้าไปทำอะไรให้เองเป็นทุกข์เหรอเจ้าใจข้ามันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอข้าขอโทษนะข้าไม่ได้ตั้งใจ
3: เฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยคำว่าอยู่ไม่สุขที่ข้าพูดเนี่ยคือการที่อยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้ต้องหากเล่าเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนสิข้าเนี่ยไม่นิ่งดูดายกับความทุกข์ของเองหรอกนะ
2: อย่างนี้นี่เอง
3: แบบเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็มีน้ำใจตอนเพื่อนๆเดือดร้อนเองยังเข้าไปช่วยทุกคนได้เลยถึงคราวที่เองเดือดร้อนเพื่อนๆก็ต้องอยากจะช่วยเองเหมือนกันนั่นแหละน่ะ
2: น่าข้องใจเพื่อนๆจังเลย
3: เอาหน้าเชื่อข้าสิวิธีนี้แหละดีที่สุดพ่อแม่เองน่ะก็มีรายได้น้อยอยู่แล้วก็อย่าไปโทษท่านเลยส่วนที่เราพอจะรับผิดชอบได้เราก็ควรจัดการเรื่องเนี้ยข้าขอออกหน้าให้เองเว้ย
2: ขอบใจนะจ้อยข้าซึ้งใจจริง
3: ๆไว้ใจข้าได้ไม่เป็นไร
1: พอตกบ่ายหน้าชั้นเรียนขณะที่ครูพลยังไม่มาสอนเจ้าจอยก็ได้ลุกขึ้นยืนพูดให้เพื่อนๆได้ฟังถึงเรื่องความเดือดร้อนที่เจ้าสิงห์ไม่มีเงินไปทัศนศึกษาเจ้าจอยจึงขอให้เพื่อนๆลงขันเป็นค่าทัศนศึกษาให้กับเจ้าสิงห์ด้วย
3: ทุกคนฟังทางนี้หน่อยอย่างที่รู้กันนะว่าบ้านของเจ้าสีเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีเงินข้าเนี่ยก็เลยอยากจะชวนเพื่อนทุกคนมาลองขันสมทบทุนเป็นค่าทัศนศึกษาให้กับเจ้าสีคนละนี่คนละหน่อยนะเพื่อให้เจ้าสีของเราได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเองพอจะมีความเห็นว่ายังไงบ้างอะฮะ
4: ก็ดีนะข้าน่ะยินดีช่วยเต็มที่เลย
3: เฮ้ยดีเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะช่วยลองขันด้วยสิงควรได้ไปกับพวกเรานะ
4: ใช่พวกเราช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยก็ได้นะ
3: เอาอย่างนี้ละกันใครอยากจะช่วยเท่าไหร่ก็ได้ไม่บังคับกันเด
2: ้อขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะข้าจะไม่ลืมการช่วยเหลือในครั้งนี้เลย
4: ไม่ต้องร้องนะ
1: แต่ระหว่างที่เด็กๆกำลังลงขันกันอยู่นั้นจู่ๆผอ.ก็เดินผ่านมาได้ยินและได้เรียกเจ้าสิงห์ให้เข้าไปคุยที่ห้องทำให้เพื่อนๆสงสัยว่าเจ้าสิงห์จะโดนดุหรือเปล่าจนเจ้าสิงห์เดินออกมาเพื่อนๆจึงได้รุมถามว่าเกิดอะไรขึ้น
4: นี่ไอ้สิงห์เองถูกผอ.เรียกไปลงโทษเหรอทำไมดูน่ากลัวจังเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ต้องใช้แน่แน่เลยทำใจดีๆนะสิง
2: เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะเพื่อนๆผอ.เรียกเราไปถามว่าไม่มีคนไปทัศนศึกษาจริงหรือเปล่าแล้วผอ.ก็ขอเป็นคนจ่ายค่าทัศนศึกษาให้พร้อมบอกว่าจะหาทุนให้เราด้วยนะ
3: เอ้ยอย่างนี้ก็หมายความว่าเองจะได้ไปเที่ยวกับพวกเราแล้วใช่ไหม
2: ก็ใช่แล้วสิก็จะได้ไปทัศนศึกษาแล้วขอบใจเพื่อนๆมากเลยนะขอบใจจริงๆ
3: เย้ไหนที่สุดไอ้สิงก็ได้ไปทัศนศึกษากับพวกเราแล้ว
4: เฮ้ยพ่อแน่แท้สดๆไปเลย
2: ใช่ข้ารู้สึกโชคดีจังเลยขอบคุณทุกคนนะที่ช่วยข้าขอบคุณจริงๆ
3: ฮะสบายมากนะเราเพื่อนกันที่นะอย่าร้องอย่าร้อง
2: ก็ข้าซึ้งนี่นะ
3: โอ้ขวัญขวัญมานะ
4: อ๋อเอ๋อเอ๋อเอ๋อ

บไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียโพนขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบกันในตอนใครมีภาวะแพ้อาหารต้องรู้สิ่งนี้ติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
2: เกิดเหตุอันใดขึ้นคุณหญิงเข้าห้องน้ำเจ้าค่ะคุณท่านไม่ใช่คุณพี่หมายถึงมีอะไรกันทำไมเสียงดังนักคนกำลังกระจุกกระจิกกระดูกระดีก็บ่าวหัดทำแกงกะหรี่แขกและเอามาให้คุณหญิงชิมแต่คุณหญิงเกิดท้องเสียขึ้นมาก็เลยเป็นเยี่ยงที่เห็นนี้ละเจ้าค่ะโอ้ยกูจะเคี่ยนมึงให้หลังลายแกงกะหรี่แขกนี่หรือรสชาติไม่เลวนะขอรับรสชาติก็ไม่แปลกอะไรหรือว่าเข้าใจแล้วล่ะผู้มองเห็นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวชื่อของเขาคือยอดนักสืบอุ๊ยโอ้แย่แล้วพ่อเดชก็โดนยาพิษไปด้วยอิปริกเฮ้ยไอ้โอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวก่อนขอรับคุณแม่แกงกะหรี่แขกถ้วยนั้นมีนมวัวเป็นส่วนผสมร่างกายของคุณแม่อาจจะแพ้นมวัวขอรับฮะแพ้นมวัว
3: อันที่จริงแล้วอาการแพ้นมวัวนั้นเกิดจากการแพ้โปรตีนในนมวัวซึ่งจะมีอาการแพ้แสดงออกมาแตกต่างกันไปในแต่ละคนส่วนอาการท้องเสียของคุณหญิงนั้นอาจเกิดจากภาวะขาดหรือพร่องเอนไซม์แลคเตสซึ่งมีอยู่ในลำไส้เล็กทำหน้าที่ย่อยแลคโตสหากร่างกายมีเอนไซม์แลคเตสน้อยกว่าปกติแลคโตสจะไม่ถูกย่อยหมักหมมอยู่ในลำไส้ใหญ่ทำให้เกิดแก๊สในลำไส้และทำให้ท้องเสียได้นั่นเองนี่เจ้าค่ะคุณป้าแกงกะหรี่แขกปรับสูตรใหม่ใช้กะทิแทนนมวัวคุณป้าไม่ท้องเสียแน่ๆเจ้าค่ะ
2: อร่อยกว่าใช้นมวัวซะอีกนะออเจ้า
3: หากดื่มน้ำนมวัวแล้วท้องเสียแสดงว่าร่างกายมีภาวะพร่องแลคเตสก็ควรจะกินอาหารอื่นที่ให้แคลเซียมแทนนมวัวเช่นนมถั่วเหลืองไข่ปลางาถั่วเต้าหู้ผักใบเขียวแล้วในปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์นมที่ไม่มีแลคโตสสำหรับผู้ที่มีภาวะร่างกายพร่องแลคเตสสามารถดื่มนมชนิดนี้ได้หรือหากจะแก้ไขภาวะขาดแลคเตสก็อาจเริ่มดื่มนมวัวในปริมาณครั้งละน้อยๆเพื่อให้ร่างกายค่อยๆสร้างเอนไซม์แลคเตสขึ้นมานั่นเอง
2: เจ้าเนี่ยทั้งงามทั้งรอบรู้จริงๆมาพวกเราไปลองทำอาหารสูตรใหม่ๆกันดีกว่า
1: ในยุคสมัยนี้โลกที่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงง่ายผู้คนมักได้รับข้อมูลข่าวสารที่จริงบ้างไม่จริงบ้างปะปนกันไปรวมถึงเรื่องของภาวะแพ้อาหารหลายคนอาจมีความเข้าใจผิดอยู่บ้างในบางประเด็นซึ่งอาจส่งผลต่อชีวิตได้ในวันนี้นกจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเข้าใจถึงภาวะแพ้อาหารกันอย่างถูกต้องนะคะโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.พัชรานีพวัตกุลหัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจะมาให้ความรู้ในเรื่องภาวะแพ้อาหารให้คุณผู้ฟังได้รับทราบในแง่มุมต่างๆในหัวข้อใครมีภาวะแพ้อาหารต้องรู้สิ่งนี้ขอต้อนรับอาจารย์พัชรานีสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์คะก่อนอื่นอยากให้อาจารย์บอกคุณผู้ฟังว่าภาวะแพ้อาหารคืออะไรสาเหตุเกิดจากอะไรคะ
4: ค่ะภาวะแพ้อาหารหรือว่าฟู้ดอัลเลอร์จี้นะคะก็คืออาการที่ร่างกายเราแสดงออกมานะคะอย่างผิดปกตินะคะซึ่งมันเป็นปฏิกิริยาที่เราตอบสนองกับเวลารับประทานอาหารบางอย่างเข้าไปนะคะร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติหรือว่าอาจจะมีอาการที่ว่ามีภูมิคุ้มกันที่มากเกินไปนะคะตอบสนองต่ออาหารชนิดนั้นๆนะคะซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันจะทำให้เกิดอาการแพ้หรือเกิดอาการผิดปกติอย่างเช่นการมีลมพิษนะคะหรือมีคัดจมูกมีอาการทางจมูกหอบหืดนะคะหรือมีอาการทางเดินอาหารอย่างเช่นขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: ค่ะอาจารย์
4: ซึ่งถ้าจะให้พูดง่ายๆหรือว่าลงรายละเอียดไปกว่านี้ก็คือว่าเมื่อร่างกายเราได้รับอาหารบางอย่างเข้าไปนะคะซึ่งร่างกายเราจะตอบสนองผิดปกตินะคะโดยจะมีการหลั่งภูมิคุ้มกันที่ชื่อว่า IgE หรือว่า Immunoglobulin E นะคะซึ่งภูมิคุ้มกันตัวนี้ค่ะมันจะไปกระตุ้นสารเคมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนนะคะไอตัวฮิสตามีนนี่แหละค่ะมันจะไปทำให้เกิดอาการแพ้ต่างๆอย่างที่อาจารย์พูดไปนะคะแล้วก็เวลาเรารับประทานอาหารสิ่งไหนนะคะที่เราเกิดอาการแพ้มันก็จะเกิดอาการแพ้ซ้ำๆแบบนี้นะคะเพราะว่าร่างกายเราจะมีภูมิคุ้มกันที่จำเพาะกับอาหารชนิดนั้นๆค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะและอาหารอะไรบ้างที่รับประทานเข้าไปแล้วมักจะมีภาวะแพ้ได้บ่อยคะ
4: ค่ะอาหารที่เรารับประทานแล้วแพ้ได้บ่อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนมวัวค่ะนะไข่นะคะแป้งสาลีนะคะถั่วนะคะอย่างเช่นถั่วเหลืองนะคะถั่วลิสงหรือว่าพวกถั่วเปลือกแข็งทั้งหลายอย่างเช่นอัลมอนด์นะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะพวกวอลนัทแมคคาเดเมียนะคะหรือว่าพิสตาชิโอนะคะนอกจากนั้นเราอาจจะแพ้อาหารทะเลได้นะคะจำพวกอาหารที่เป็นสัตว์เปลือกที่มีเปลือกแข็งนะคะอย่างเช่นกุ้งนะคะปูหอยหรือว่าปลาหมึกค่ะ
1: ค่ะอย่างนั้นคุณผู้ฟังต้องระวังอาหารดังกล่าวที่อาจารย์บอกไว้ด้วยนะคะอาจารย์คะแล้วอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะแพ้อาหารบ้างคะ
4: ค่ะปัจจัยเสี่ยงนะคะที่จะทำให้เกิดการแพ้อาหารอันแรกเลยก็คือประวัติของครอบครัวค่ะหรือว่าพันธุกรรมเนาะถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวที่เคยเป็นโรคภูมิแพ้มาก่อนนะคะหรือว่าเป็นโรคหอบหืดหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังอย่างเช่นมีผื่นลมพิษนะคะหรือว่าภูมิแพ้อย่างเช่นไข้ละอองฟางอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะเป็นคนที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นนะคะนอกจากนั้นนะคะเราสมมุติว่าเรามีประวัติแพ้อาหารบางชนิดอยู่แล้วนะคะมันก็มีความเสี่ยงที่จะแพ้อาหารชนิดอื่นๆตามมาได้ด้วยนะคะอันนี้อันที่สองนะคะส่วนอันที่สามก็คืออาการแพ้ส่วนใหญ่อะค่ะเราจะพบมากในเด็กนะคะในเด็กโดยเฉพาะเด็กทารกหรือว่าเด็กวัยต่อแตะที่กำลังหัดเดินนะคะแต่ถ้าอายุมากขึ้นนะคะมันก็จะมีอาการที่ดีขึ้นเพราะว่าระบบทางเดินอาหารของเราอะค่ะมันเจริญเติบโตดีขึ้นเต็มที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการดูดซึมสารอาหารหรือว่าอาหารที่เราแพ้เนี่ยมันก็จะน้อยลงนะคะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าการแพ้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดกับวัยเด็กมากกว่านะคะแล้วก็การแพ้อาหารบางชนิดเนี่ยที่เกิดจากวัยเด็กอย่างเช่นนมถั่วเหลืองนมวัวเองหรือถั่วเหลืองนะคะหรือว่าข้าวสาลีนะคะไข่ถ้าแพ้ในช่วงเด็กเนี่ยค่ะพอโตขึ้นเนี่ยค่ะมันจะมีอาการรุนแรงน้อยลงนะคะแต่ถ้าแพ้อาหารบางชนิดอย่างเช่นพวกถั่วหรือว่าพวกสัตว์ทะเลที่มีเปลือกแข็งอย่างเช่นที่พูดไปก็คือกุ้งปูหอยปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนวโน้มว่าตอนโตอะค่ะก็จะมีอาการแพ้ได้อยู่นั่นหมายความว่าอาจจะแพ้ไปได้ตลอดชีวิตนะคะอีกอันนึงก็คือความเสี่ยงอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเด็กคนไหนที่มีประวัติภูมิแพ้อยู่แล้วอย่างเช่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะมีผื่นคันมีลมพิษอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีประวัติภูมิแพ้ในทางเดินหายใจอย่างเช่นเป็นหอบหืดนะคะอะไรพวกเนี้ยนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นภูมิแพ้ทางด้านอาหารมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังก็ลองเช็คลูกหลานของท่านด้วยนะคะเพราะการแพ้อาหารจะมักพบมากในเด็กตามที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะอาจารย์คะหลังจากที่รับประทานอาหารที่แพ้เข้าไปจะมีอาการอย่างไรบ้างคะ
4: ค่ะอาการแพ้อาหารเนี่ยก็จะเกิดได้หลายระบบนะคะอาจารย์ขอแยกเป็นแต่ละระบบนะคะตัวอย่างแรกก็คืออาการทางผิวหนังนะคะทางผิวหนังที่เราพบได้บ่อยนะคะก็คือเป็นผื่นหรือลมพิษที่เราพูดกันนะคะเป็นผื่นที่ผิวหนังนะคะหรืออาจจะมีอาการคันไปด้วยนะคะหรือบางทีอาจจะมีอาการบวมอย่างเช่นตาบวมปากบวมนะคะหลังจากที่เรารับประทานอาหารไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการทางผิวหนังระบบที่สองก็จะเป็นอาการทางเดินอาหารค่ะนะคะก็จะมีอาการอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนนะคะท้องเสียนะคะถ้าท้องเสียเรื้อรังเนี่ยมันอาจจะทำให้อุจจาระเราเนี่ยมีเลือดออกได้นะคะหรืออาจจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะคะ ส่วนอาการทางอีกระบบนึงที่ก็จะพบได้บ่อยเหมือนกันก็คือระบบทางเดินหายใจนะคะก็คืออาจจะมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกเรื้อรังมีไอนะคะแล้วก็หายใจไม่สะดวกมีหอบหืดอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนอีกระบบนึงนะคะก็อาจจะเป็นระบบทางเดินขอโทษค่ะระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็คือจะมีอาการหน้ามืดเป็นลมนะคะถ้าอันตรายมากกว่านั้นอาจจะหมดสติหรือก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นอาการแพ้ที่รุนแรงนะคะจริงๆอาการแพ้ที่รุนแรงเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าอนาไฟแล็กซิสเนี่ยนะคะอาจจะเกิดหลายๆระบบพร้อมๆกันนะคะซึ่งอันตรายมากนะคะอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้าเรารักษาไม่ทันท่วงทีนะคะ
1: อาจารย์คะสำหรับสิ่งที่ผู้คนมักเข้าใจผิดในเรื่องของการแพ้อาหารมีอะไรบ้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นอย่างไรบ้างคะ
4: ค่ะสำหรับสิ่งที่ผู้คนมักจะเข้าใจผิดนะคะก็อย่างเช่นเคยทานอาหารแล้วแพ้เนาะแล้วก็อาจจะมีลมพิษหรือมีผื่นคันขึ้นมาแต่ว่าไม่มากนะคะบางท่านอาจจะคิดว่ายังพอทานได้อยู่ก็จะรับประทานอาหารชนิดนั้นไปนะคะแต่จริงๆเป็นการเข้าใจผิดนะคะความจริงก็คือว่าอาการแพ้ที่ไม่รุนแรงในรอบก่อนนะคะในครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะรุนแรงมากขึ้นก็ได้นะคะมันไม่จำเป็นจะต้องอาการไม่รุนแรงเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบว่าวันไหนเนี่ยภูมิคุ้มกันเราน้อยไปนะคะภูมิคุ้มกันเราไม่เพียงพอถ้าวันไหนเกิดอาการอย่างนั้นเนี่ยก็จะทำให้อาการเรารุนแรงได้นะคะส่วนอีกข้อหนึ่งนะคะที่ผู้คนมักจะเข้าใจผิดก็คือว่าถ้ารู้ว่าแพ้อะไรแต่อยากจะทานก็จะกินยาแก้แพ้ไปก่อนนะคะแล้วก็รับประทานอาหารนั้นจริงๆไม่ควรทำนะคะเพราะว่ายาแก้แพ้เนี่ยค่ะก็จะไปบดบังผื่นหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปช่วยโดยเฉพาะไม่ได้ไปช่วยอาการที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจก็คืออาการหลอดลมตีบนะคะหรือความดันต่ำจากการแพ้อาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูแลหรือว่าไม่ได้สังเกตนะคะอาการแพ้นั้นอาจจะเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะอันนี้อันตรายค่ะส่วนต่อมาก็คือว่าถ้าเมื่อก่อนเราเคยกินกุ้งได้นะคะแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วเกิดอาการแพ้กุ้งในตอนผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็เป็นไปได้ค่ะนะคะซึ่งการแพ้กุ้งนะคะในตอนผู้ใหญ่เนี่ยเราเรียกว่า adult onset food allergy นะคะซึ่งจะเป็นอาการที่เราร่างกายเราถูกกระตุ้นจากโปรตีนชนิดนั้นๆ นะคะก็คือในสัตว์ทะเลอย่างเช่นกุ้งเนี่ยนะคะพอสักช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยนะคะร่างกายเราก็จะมีการสร้างimmunoglobulin E หรือว่าภูมิคุ้มกันตัวหนึ่งที่พูดไปข้างต้นเนี่ยนะคะต่ออาหารชนิดนั้นๆกลับขึ้นมานะคะมันก็กลายเป็นว่าเมื่อเรามาทานเนี่ยมันก็จะเกิดอาการแพ้อย่างที่บอกว่ามันก็จะไปกระตุ้นฮิสตามีนแล้วก็ทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นมานะคะซึ่งก็อาจจะกลายเป็นการแพ้ที่รุนแรงในอนาคตได้เช่นเดียวกันนะคะ
1: คุณผู้ฟังก็คงเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะแพ้อาหารแล้วนะคะตามที่อาจารย์ได้บอกมาอาจารย์คะแล้วภาวะแพ้อาหารนี่จะหายได้หรือไม่คะ
4: ค่ะอาการแพ้อาหารนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะแสดงอาการแบบเฉียบพลันนะคะหรือว่าปัจจุบันทันด่วนนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการที่รุนแรงหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอาการที่เรื้อรังยาวนานรบกวนคุณภาพชีวิตนะคะส่วนใหญ่ที่เกิดกับเด็กเนี่ยพอโตขึ้นนะคะก็จะหายไปได้นะคะก็มีโอกาสที่จะหายไปได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเนาะนะคะว่ามีภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเป็นยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นการแพ้นมวัวนะคะแพ้แป้งสาลีหรือว่าแพ้ไข่เนี่ยมีโอกาสหายได้ถึง 70-90% เลยนะคะแต่ว่าการแพ้บางอย่างอย่างเช่นที่พูดไปข้างต้นอย่างเช่นพวกถั่วเปลือกแข็งนะคะอะไรพวกนั้นเนี่ยอาจจะแพ้ไปได้ตลอดชีวิตนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราควรจะได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องว่าเราแพ้อาหารชนิดไหนบ้างนะคะเพื่อว่าเราจะได้หลีกเลี่ยงอาหารอันนั้นได้อย่างเหมาะสมนะคะเพราะว่าการแพ้อาหารเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เนาะจนกว่าเราจะหายหรือว่าอาการดีขึ้นค่ะ
1: คะอาจารย์อาจารย์คะแล้ววิธีที่จะทดสอบการแพ้อาหารที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นี่ยุ่งยากไหมคะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
4: ค่ะวิธีการทดสอบการแพ้อาหารนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะนะคะมีหลายการวิธีการทดสอบเนาะอย่างเช่นการทดสอบทางผิวหนังนะคะหรือที่เรียกว่าสกินพิกเทสอันนี้นะคะเขาก็จะเอาโปรตีนที่ใช้น้ำยาที่สกัดจากโปรตีนของสารที่เราคิดว่าจะแพ้เนี่ยนะคะมาหยดที่ท้องแขนนะคะท้องแขนของเราแล้วเขาจะใช้เข็มสกิดนิดนึงนะคะที่ผิวหนังนะคะแล้วก็ดูปฏิกิริยาถ้าเกิดมันเป็นตุ่มขึ้นมาเป็นผื่นเป็นนูนขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเราโพซิทีฟกับตรงนี้ก็คือเกิดอาการแพ้กับอาหารชนิดนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสกินเทสหรืออาจจะมีการทดสอบโดยใช้เลือดก็ได้ค่ะนะคะอาจจะเจาะเลือดหา IgE นะคะ IgE ที่จำเพาะกับอาหารบางอย่างอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่สะดวกนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมในปัจจุบันค่ะส่วนอีกวิธีหนึ่งนะคะก็จะเป็นวิธีการทดสอบโดยการรับประทานอาหารที่เราคิดว่าแพ้นะคะหรือว่า oral food challenge test อันนี้เนี่ยแพทย์ก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เนาะว่าจะให้ทดสอบหรือเปล่านะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการทดสอบถ้ามันมีอาการรุนแรงมากเนี่ยก็จะอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดสอบนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: อาจารย์คะช่วงนี้มาเรื่องการป้องกันมั่งนะคะอาจารย์คะจะมีวิธีการป้องกันการแพ้อาหารได้อย่างไรบ้างคะ
4: ค่ะการป้องกันก็คืออย่างที่บอกว่าเราควรจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็สังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองเราเนี่ยแพ้อาหารชนิดไหนไหมนะทานแล้วเนี่ยเกิดอาการที่ผิดปกติที่เราคุยไปข้างต้นหรือเปล่านะคะถ้าเราพบว่าเราทานอาหารชนิดนี้แล้วเนี่ยเกิดอาการดังกล่าวเราต้องหลีกเลี่ยงค่ะสิ่งที่ป้องกันเลยก็คือหลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเราทราบว่าเราแพ้อาหารอะไรนะคะเราก็ควรจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนิดนึงว่าอาหารที่เรารับทานนะคะอาหารหรือแม้แต่กระทั่งเครื่องดื่มที่เราทานเนี่ยนะคะควรจะอ่านฉลากอย่างละเอียดนะคะว่าในส่วนผสมนะคะของอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่เราทานนะคะมันมีส่วนประกอบของอาหารที่เราแพ้หรือเปล่านะคะอันนี้ต้องดูแลใกล้ชิดนะคะหรือว่าถ้าเรามีประวัติในการแพ้อย่างรุนแรงนะคะเราควรจะมีสิ่งเตือนให้คนอื่นที่รอบข้างเราทราบว่าเราแพ้อาหารอย่างรุนแรงในกรณีที่เราเกิดอาการขึ้นมานะคะเขาจะได้ช่วยเหลือเราอย่างทันท่วงทียกตัวอย่างเช่นในเด็กเนี่ยนะคะเราอาจจะเขียนหรือว่าระบุนะคะที่สร้อยข้อมือหรือสร้อยแขนนะคะ
1: อาจารย์คะเราจะมีวิธีการป้องกันการแพ้อาหารได้อย่างไรบ้างคะ
4: ค่ะการป้องกันการแพ้อาหารที่เหมาะสมก็คือว่าเราควรจะต้องแจ้งว่าเราแพ้อะไรนะคะให้กับผู้ป่วยให้ทราบก่อนนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือควรจะหลีกเลี่ยงอาหารนั้นๆ นะคะโดยที่ถ้าเรารู้ว่าแพ้อะไรนะคะเราก็จะต้องปฏิบัติดังนี้ก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือเราจะต้องตรวจสอบอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่เราบริโภคก่อนนะคะว่ามีส่วนผสมของอาหารที่เราแพ้หรือเปล่านะคะโดยการอ่านฉลากอย่างละเอียดนะคะในฉลากโภชนาการหรือฉลากที่ติดกับผลิตภัณฑ์นะคะว่ามันมีส่วนผสมของอาหารที่เราแพ้ไหมนะคะต่อมาเราก็ต้องแจ้งนะคะกับคนรอบข้างของเรานะคะให้รู้ว่าเราแพ้อาหารอะไรนะคะถ้าสมมติว่าเป็นในเด็กเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องมีสร้อยข้อมือหรือว่าสร้อยคอที่แจ้งรายละเอียดอาการนะคะของการแพ้ของเด็กหรือว่าวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะหรือว่าบางท่านนะคะผู้ป่วยบางคนที่มีอาการเสี่ยงอย่างรุนแรงนะคะควรจะสอบถามแพทย์นะคะถึงยาชนิดหนึ่งที่ชื่อว่ายาอีพิเนฟรินนะคะซึ่งจะเป็นยาที่เราสามารถจะฉีดได้เองนะคะแล้วก็พกติดตัวในกรณีที่ฉุกเฉินหรือว่าเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงนะคะเราจะสามารถฉีดยาตัวนี้แล้วก็เพื่อป้องกันอันตรายที่ อาจจะถึงขั้นรุนแรงได้นะคะ
1: สุดท้ายแล้วค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.พัชรานีพวัตคุณเป็นอย่างสูงที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับใครมีภาวะแพ้อาหารต้องรู้สิ่งนี้ในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีค่ะ
1: อย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: แพ้อาหารเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุค่ะส่วนใหญ่เป็นเพราะร่างกายเข้าใจผิดว่าอาหารชนิดนั้นเป็นอันตรายทำให้สร้างแอนติบอดีขึ้นมากำจัดสารนั้นหรือเกิดจากร่างกายขาดสารที่จะย่อยสารอาหารชนิดนั้นเลยย่อยหรือดูดซึมไม่ได้จนทำให้เกิดอาการแพ้นั่นเองค่ะอาหารที่พบว่ามักทำให้เกิดอาการแพ้ก็คืออาหารทะเลข้าวสาลีไข่นมวัวและถั่วต่างๆค่ะซึ่งอาการแพ้อาหารที่พบได้บ่อยคือรู้สึกคันผิวหนังเป็นผื่นแดงคันตาคันในปากมีอาการบวมที่ปากใบหน้าลิ้นและคอหน้ามืดจะเป็นลมปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียหายใจลำบากหายใจมีเสียงหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ ซึ่งแต่ละคนนั้นจะมีอาการแพ้อาหารมากน้อยไม่เท่ากันหากแพ้รุนแรงอาจถึงขั้นทำให้หายใจไม่ได้เกิดอาการช็อก จนอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะ และนี่คือสิ่งที่ควรทำเมื่อน้องๆเป็นคนแพ้อาหารค่ะ 1. สังเกตตัวเองน้องๆต้องสังเกตว่ามีอาการแพ้หรือเปล่าแล้วหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะคอยสังเกตอาหารว่ามีสิ่งที่แพ้ไหมและอ่านฉลากให้ชัดเจนจะได้ไม่เผลอกินอาหารที่เราแพ้เข้าไปค่ะ
5: โอเค
3: 2. ไม่ทดลองกินเพื่อทดสอบด้วยตัวเองถ้าน้องๆแพ้อะไรไม่ควรกินซ้ำเพื่อทดสอบเองนะคะควรไปทดสอบด้วยวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยกับคุณหมออย่างการตรวจเลือดหรือทดสอบที่ผิวหนังค่ะ
5: โอเค
3: 3. ถ้าแพ้รุนแรงต้องพกยาติดตัวไว้เผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินและถ้ามีอาการแพ้รุนแรงน้องๆต้องบอกคุณพ่อคุณแม่และรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะคะ 4. ห้ามกินยาแก้แพ้กันไว้ก่อนเพราะมันไม่ได้ช่วยให้ไม่เกิดอาการแพ้ค่ะกลับยิ่งอันตรายมากกว่าเดิมเพราะอาจจะบดบังอาการที่แท้จริงพอรู้ตัวอีกทีก็แพ้รุนแรงมากแล้ว
0: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
6: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห
7: ์กับสาว PRศาลปกครอง
8: สวัสดีค่ะ
9: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR ศาลปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาลปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวสารปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเกษตรกรประกอบอาชีพประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามฟ้องว่ากรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมป้องกันแก้ไขหรือระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและไม่ประกาศให้พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินรวมทั้งไม่ดำเนินการเรียกร้องให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนผู้ร้องสอดและผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐตามกฎหมายจึงยื่นฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวค่ะ โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558ในการควบคุมป้องกันแก้ไขและระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในพื้นที่ระบาดและออกประกาศให้จังหวัดสมุทรสงครามในพื้นที่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามและอำเภอบางคนทีเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
5: มาต่อกันที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับปลาหมอคางดำกันอีกหนึ่งประเด็นนะคะโดยมีรายงานข่าวระบุว่านายชัยพัฒน์จันทร์วิไลประธานเครือข่ายเสียงจากป่าองค์กรภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้เข้ายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางอีกหนึ่งคดีเพื่อขอให้ศาลตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรมประมงและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลและตรวจสอบการนำเข้าส่งออกปลาหมอคางดำรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะค่ะการยื่นฟ้องในคดีนี้มีประเด็นสำคัญคือเครือข่ายต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางการส่งออกปลาหมอคางดำจากประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ. 2556ถึง2559หลังพบข้อมูลการส่งออกโดยบริษัทปลาสวยงาม11บริษัทจำนวน222ครั้งรวมกว่า 320,000 ตัวก่อนที่จะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในปีพ.ศ. 2560ค่ะ
8: และปิดท้ายสัปดาห์นี้กับข่าวผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นฟ้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์กรมประมงและอธิบดีกรมประมงต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการขอรับรองสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาจากเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรเนื่องจากเห็นว่าเป็นการอนุญาตให้นำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมของพันธุ์พืชสัตว์และประมงเข้าสู่ระบบเกษตรและห่วงโซ่อาหารอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรประชาชนผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างพร้อมทั้งขอให้ภาครัฐทบทวนการกำกับดูแลโดยยึดหลักการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันไว้ก่อนค่ะ
9: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการไก่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจกันประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ
10: สว

0: ารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนคดีสัญญาทุนการศึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลน่าจะดีกว่าจริงหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากอบต.เจิดจ้าได้ยื่นฟ้องนายรักเรียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดขอให้ชดใช้ทุนการศึกษาระเบียบปรับเนื่องจากนายรักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากอบต.เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจำนวน 90,000 บาทโดยมีเงื่อนไขในการรับทุนว่าเมื่อนายรักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานที่อบต.เพื่อชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา2เท่าของจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวแต่ปรากฏว่าขณะยังคงศึกษาอยู่ในรักเรียนได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากอบต.เจิดจ้าเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวถือเป็นการกระทำผิดสัญญาการรับทุนการศึกษาอบต.จึงมีหนังสือแจ้งให้นายรักเรียนชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับจำนวน2เท่าพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทแต่นายรักเรียนกับเพิกเฉยอบต.เจิดจ้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายรักเรียนได้ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากนายรักเรียนได้ตรึกตรองแล้วเห็นว่าตนกระทำผิดสัญญารับทุนการศึกษาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตามปกติและศาลพิพากษาให้ชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับพร้อมดอกเบี้ยจากกรณีดังกล่าวซึ่งมีมูลค่ารวมที่จะต้องชำระเงินคืนให้อบต.ทั้งหมดเป็นจำนวนมากในคราวเดียวศาลจึงได้แจ้งให้อบต.เจิดจ้าทราบว่าในรักเรียนประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งอบต.พิจารณาแล้วยินยอมจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่ออบต.เจิดจ้าและนายรักเรียนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายรักเรียนยินยอมชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับ2เท่าพร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 200,000 บาทให้แก่อบต.เจิดจ้าโดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 2,500 บาทจนกว่าจะครบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชดใช้และหากนายรักเรียนผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติภายในระยะเวลาเพียง90วัน
1: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนัก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะท่านผู้ฟังคะเคยได้ยินคำว่าคนไร้สัญชาติกันบ้างหรือเปล่าคะท่านพอทราบไหมคะว่างานวิจัยทางด้านประชากรศาสตร์หลายชิ้นค่ะได้ประเมินว่าคนไร้รัฐไร้สัญชาตินะคะในประเทศไทยน่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า3ล้านคนเลยทีเดียวค่ะซึ่งจำนวนข้างมากนะคะของคนที่เราพูดถึงเนี่ยจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ยากจนค่ะตามแนวชายแดนนะคะและมักจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ได้ถูกจัดเป็นคนไทยค่ะแม้ว่าพวกเขานะคะอาจจะเป็นคนดั้งเดิมของแผ่นดินไทยหรือเป็นคนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยค่ะในรุ่นใดรุ่นหนึ่งของครอบครัวก็เป็นได้ค่ะปัญหาของเรื่องคนไร้สัญชาตินะคะเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนค่ะที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าจะทำให้บุคคลดังกล่าวค่ะตกอยู่ในทุกขภาวะที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นหลายประการค่ะโดยเฉพาะการต้องเป็นคนที่ไร้การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายค่ะไม่มีเอกสารนะคะหรือว่าหลักฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่แสดงว่าคนเหล่านี้นะคะมีชื่อว่าอะไรเกิดเมื่อไหร่นะคะและเป็นใครอาศัยอยู่ที่ไหนและมีสัญชาติอะไรค่ะรายการของเราในวันนี้ค่ะมีคดีตัวอย่างเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้สัญชาตินะคะในพื้นที่แม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งได้เคยมายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อร้องขอความเป็นธรรมค่ะอันเกิดจากการออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองค่ะส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะศาลปกครองจะเยียวยาความทุกข์ของคนกลุ่มนี้ได้หรือไม่ค่ะท่านประวิตรบุญเทียมค่ะท่านตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดในฐานะท่านรองโฆษกศาลปกครองจะเป็นผู้เล่าให้กับเราฟังค่ะขอต้อนรับท่านประวิตรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีครับคุณพรณภาครับ
0: ค่ะท่านคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคดีค่ะอยากให้ท่านนิยามคำนะคะของการเป็นคนไร้สัญชาติสักเล็กน้อยค่ะท่าน
1: ครับก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าในทางปฏิบัติของการจัดการฐานข้อมูลประชากรของรัฐสมัยใหม่เนี่ยจะบันทึกกรณีประชากรหรือประชาชนหรือว่าคนที่อยู่อาศัยอยู่บนดินแดนของรัฐเข้าไปในทะเบียนบุคคลของรัฐนะครับซึ่งในสิ่งนี้เนี่ยทะเบียนบุคคลของรัฐไทยเนี่ยเราเรียกว่าทะเบียนราษฎรนะครับซึ่งการรับรองมนุษย์โดยการบันทึกในทะเบียนบุคคลหรือทะเบียนราษฎรของรัฐเนี่ยทำให้มนุษย์ที่ถูกบันทึกนั้นอยู่ในสายตาของรัฐเจ้าของทะเบียนซึ่งมนุษย์ที่ถูกบันทึกก็จะได้รับเอกสารรับรองตัวบุคคลที่ออกโดยรัฐเจ้าของทะเบียนและก็จะได้รับเป็นเลขประจำตัวบุคคลนะครับก็ที่เรามีกันอยู่ทุกคนนี่แหละครับเลขทะเบียนประจำตัวบุคคลอันนี้เนี่ยก็ออกโดยรัฐเจ้าของทะเบียนการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรโดยรัฐในรูปแบบดังกล่าวจึงเป็นกลไกนะครับที่จะช่วยขจัดปัญหาความไร้รัฐที่มีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับมนุษย์ที่ถูกบันทึกแล้วในประเทศไทยเรียกกันว่าราษฎรไทยหรือประชาชนไทยนี่แหละครับส่วนคนที่ไร้การรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายโดยสิ้นเชิงโดยทุกรัฐบนโลกนี้จึงตกเป็นคนไร้เอกสารรับรองตัวบุคคลหรือเอกสารแสดงตนซึ่งจะถูกเรียกว่าคนต่างด้าวทั้งในประเทศไทยและก็ประเทศอื่นบนโลกใบนี้นะครับคนเหล่านี้จะไม่อาจมีสถานะเป็นคนสัญชาติใดในทุกประเทศของโลกนะครับแล้วก็จะถูกถือว่าเป็นคนที่ผิดกฎหมายคนเข้าเมืองซึ่งในประเทศไทยซึ่งพวกเขาปรากฏตัวอยู่ตลอดจนทุกประเทศในโลกใบนี้จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขามีสิทธิ์ในสัญชาติของรัฐใดรัฐหนึ่งบนโลกใบนี้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็จะยังคงอยู่ในสถานะเรียกว่าคนไร้สัญชาตินั่นเองครับ
0: อืมค่ะก็เรียกว่าจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มนุษย์ทุกคนต้องมีการบันทึกชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรของรัฐใดรัฐหนึ่งนะคะถ้าไม่มีก็จะเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะท่านแล้วอย่างคดีตัวอย่างวันนี้ค่ะที่ท่านประวิตรนะคะท่านจะนำมาเล่าให้กับเราฟังในวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรคะท่าน

0: ครับคดีตัวอย่างที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับจำนวนเยอะเลยครับ866คนนะครับคนเหล่านี้ได้ยื่นคำขอต่อนายอำเภอแม่อายเพื่อขอแก้ไขสัญชาติให้เป็นสัญชาติไทยแล้วก็ผู้ฟ้องคดีบางรายก็อ้างว่ามีสัญชาติไทยอยู่แล้วแต่ไม่ปรากฏหลักฐานจึงขอให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งเราเรียกกันว่าแบบทร14พร้อมกับขอมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับซึ่งประวัติของคนกลุ่มนี้นี่ก็ปรากฏว่าในระหว่างปีพ.ศ.2542ถึง2544นายอำเภอแม่อายได้พิจารณาคำขอของคนเหล่านี้แล้วก็มีคำสั่งอนุมัติให้แก้ไขสัญชาติและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านให้กับผู้ยื่นคำขอซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีกลุ่มนี้ด้วยนะครับโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรประกอบกับพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508นะครับแต่เรื่องราวไม่จบอยู่เพียงแค่นั้นนะครับในอีกปีหนึ่งต่อมาก็ปรากฏว่าในอำเภอแม่อายนะครับซึ่งขณะนี้เป็นผู้ที่ย้ายมาใหม่นะครับเป็นคนใหม่ที่มาแทนในอำเภอคนเดิมได้มีประกาศอำเภอแม่อายให้จำหน่ายรายชื่อรายการบุคคลประชาชนที่ได้รับสัญชาติเนี่ยซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,243 คนนะครับจำนวนนี้รวมเป็นจำนวนที่มีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนในคดีนี้รวมอยู่ด้วยนะครับโดยจำหน่ายชื่อออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ฟ้องคดีกลุ่มนี้ก็เห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากในอำเภอแม่อายไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์โต้แย้งชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเป็นอันการขัดกับมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539จึงมาฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองครับโดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวซึ่งเป็นประกาศที่เพิกถอนการให้สัญชาติแล้วก็มีชื่อในทะเบียนบ้านนั่นเองครับ
1: ค่ะท่านคะแสดงว่าชาวบ้านในอำเภอแม่อายทั้ง866คนนี่ไม่ได้เป็นคนไทยใช่ไหมคะท่าน
0: ครับเราจะมาฟังกันต่อไปนะครับว่าคำตอบของคำถามนี้คืออะไรนะครับข้อที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับว่าผู้ฟ้องคดีกลุ่มนี้ทั้ง800กว่าคนแล้วก็บุคคลอื่นอีกรวมขนาดนั้นเนี่ย 1,243 คนนะครับเดิมเป็นกลุ่มบุคคลผู้มีรายการบุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านสำหรับบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่เป็นประเภทที่อยู่ในลักษณะชั่วคราวหรือเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองนะครับโดยมีสถานะเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยนะครับซึ่งกรมการปกครองได้จัดทำทะเบียนประวัติแยกเป็นกลุ่มต่างๆไว้ครับรวม16กลุ่มนะครับต่อมาในช่วงปีพ.ศ.2541ถึง2544บุคคลดังกล่าวแต่ละรายซึ่งรวมกันเป็นกลุ่มได้ทยอยกันยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอแม่อายเพื่อขอแก้ไขสัญชาติให้เป็นสัญชาติไทยนะครับแล้วก็บางรายก็ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านก็คือที่เรียกว่าทร14นะครับซึ่งในอำเภอแม่อายในขณะนั้นนะครับได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยเดิมเคยมีสัญชาติไทยตามหลักสายโลหิตจากบิดาบรรดานะครับและยังเคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อนแต่ว่าได้ย้ายไปทำกินในที่แห่งอื่นเมื่อกลับมาอยู่ที่ภูมิลำเนาเดิมและมาขอทำบัตรประจำตัวประชาชนที่อำเภอแม่อายแต่ไม่สามารถกระทำได
1: ้
0: นะครับเนื่องจากเมื่อยื่นคำขอขณะนั้นเจ้าหน้าที่อ้างว่าเกิดไฟไหม้นะครับได้เคยเกิดไฟไหม้ที่ว่าการกิ่งอำเภอแม่อายเมื่อปีพ.ศ.2519เป็นเหตุให้หลักฐานทางทะเบียนบ้านถูกไฟไหม้เสียหายนะครับทางราชการจึงไม่มีข้อมูลเดิมว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนไทยนะครับเพื่อจะเอาข้อมูลนั้นมาทำทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนใหม่ประกอบกับปีพ.ศ.2520เนี่ยทางราชการกวดขันเกี่ยวกับหลักฐานทางทะเบียนราษฎรนะครับโดยได้ออกประกาศว่าหากครอบครัวใดไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรจะต้องถูกผลักดันออกจากราชอาณาจักรนะครับด้วยเหตุนี้เมื่อทำเอกสารทางทะเบียนบ้านไม่ได้บุคคลกลุ่มนี้ กรงว่าจะถูกผลักดันออกนอกราชอาณาจักรจึงได้ไปจัดทำประวัตินะครับเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยนะครับจากที่เคยเป็นคนไทยกลายเป็นชนกลุ่มน้อยไปเลยนะครับทำให้สถานะของกลุ่มบุคคลเปลี่ยนไปนะครับในอำเภอแม่อายจึงได้มีคำสั่งอนุมัติให้เพิ่มชื่อบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยลงไปในทะเบียนบ้านโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508กับพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับปีพ.ศ.2535ที่มีการแก้ไขใหม่รวมทั้งระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร์พ.ศ.2535นะครับแต่ดูก็เหมือนว่าจะจบลงด้วยดีแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นกระทรวงมหาดไทยได้รับการร้องเรียนครับได้รับการร้องเรียนเป็นหนังสือจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่อายว่าได้มีการกระทำการทุจริตโดยเจ้าหน้าที่และราษฎรอำเภอแม่อายในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนและการแก้ไขสัญชาติโดยมิชอบนะครับทางกรมการปกครองนะครับจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น2ชุดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีตามคำร้องเรียนก็คือคณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรักษาเอกสารกำหนดสถานะบุคคลบนพื้นที่สูงของอำเภอแม่อายกับอีกคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย
1: ค่ะ
0: ซึ่งจากการตรวจสอบของคณะกรรมการดังกล่าวนะครับโดยการตรวจสอบหลักฐานคำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือว่าทร14ของอำเภอแม่อายจำนวน934คำร้องแล้วก็ตรวจสอบรายการบุคคลจำนวน 2,229 คนก็พบว่าคำร้องบางคำร้องรายการไม่ถูกต้องนะครับเนื่องจากมีประวัติเป็นชนกลุ่มน้อยและไม่ได้มีสัญชาติไทยจำนวน370คำร้องนะครับแล้วก็มีรายการบุคคลจำนวน 1,243 คนซึ่งไม่ถูกต้องอธิบดีกรมการปกครองจึงสั่งการให้ในอำเภอแม่อายดำเนินการจำหน่ายรายการที่ไม่ถูกต้องออกจากทะเบียนบ้านหรือทร14ครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในอำเภอแม่อายซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาจึงได้ออกประกาศโดยมีคำสั่งให้จำหน่ายยกเลิกเพิกถอนรายการบุคคลกรณีขอแก้ไขสัญชาติเป็นสัญชาติไทยและการเพิ่มชื่อลงในทะเบียนบ้านในอำเภอแม่อายโดยให้จำหน่ายรายการบุคคลจำนวน 1,243 คนซึ่งบุคคลที่ถูกจำหน่ายถูกแก้ไขอันนี้รวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนนะครับที่มาฟ้องคดีนี้นะครับจำหน่ายออกจากฐานข้อมูลทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนครับ
1: ค่ะแสดงว่าในการดำเนินการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองนะคะหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกคำสั่งประกาศระเบียบนะคะหรือว่ากฎหมายอื่นใดจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ด้วยแบบนั้นใช่หรือเปล่าคะท่านและไม่ทราบว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวค่ะได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการทางปกครองในคดีดังกล่าวไว้อย่างไรบ้างคะท่านกรณีนี้ค่ะคำสั่งของนายอำเภอแม่อายถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ด้วยหรือเปล่าคะท่าน
0: ครับประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539นี่เป็นประเด็นสำคัญที่ศาลใช้ในการวินิจฉัยคดีนี้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่สำคัญนะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการทางปกครองไว้นะครับเหตุที่มีกฎหมายฉบับนี้ก็เนื่องจากมีเจตนารมณ์ให้การดำเนินการทางปกครองเป็นไปโดยถูกต้องมีประสิทธิภาพรักษาประโยชน์สาธารณะและรวมทั้งเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนด้วยนะครับซึ่งในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539นี้ได้กำหนดมาตรฐานในการดำเนินการทางปกครองเอาไว้นะครับโดยให้นำบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ไปใช้บังคับในการดำเนินการทางปกครองทุกกรณีนะครับเนื่องจากหากกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับกรณีใดกรณีหนึ่งไม่ได้กำหนดวิธีการไว
1: ้
0: ก็ให้ใช้กฎหมายฉบับนี้ไปเลยนะครับเว้นแต่ว่ากฎหมายฉบับนั้นมีมาตรฐานในการปฏิบัติทางราชการที่ดีกว่านะครับกฎหมายพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็คือมีมาตรฐานดีกว่าก็ให้ใช้กฎหมายเฉพาะนั้นได้แต่ถ้าหากว่า มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครองต่ำกว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539แล้วก
1: ็
0: ต้องใช้พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้ในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นๆครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนี่ยได้กำหนดวิธีการขั้นตอนต่างๆเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับตั้งแต่ขั้นตอนในการเตรียมการการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองไปจนถึงการออกคำสั่งทางปกครองนะครับซึ่งในการออกคำสั่งทางปกครองนั้นนอกจากเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งจะต้องมีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจะต้องใช้อำนาจนั้นอย่างถูกต้องภายในกรอบที่กฎหมายกำหนดนะครับและถ้ากฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถมีดุลพินิจในการวินิจฉัยในการพิจารณาทางปกครองก็ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาในกรณีนั้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วในการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับบุคคลนะครับเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโอนสงวนละครับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีอำนาจตามกฎหมายนะครับตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้จึงจะสามารถทำได
1: ้
0: ถ้าหากว่ากฎหมายไม่บัญญัติเจ้าที่ก็ไม่สามารถทำได้นะครับรวมทั้งการใช้อำนาจนั้นจะต้องใช้ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ครับสำหรับในกรณีคดีนี้นะครับการที่นายอำเภอแม่อายได้มีคำสั่งอนุมัติให้เพิ่มชื่อให้กลุ่มบุคคลที่ยื่นคำร้องขอแก้ไขสัญชาติให้เป็นสัญชาติไทยกับขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านรวมทั้งขอมีบัตรประจำตัวประชาชนนั้นเป็นกรณีที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวแสดงเจตนาต่อนายอำเภอเพื่อให้พิจารณาและมีคำสั่งนะครับเป็นคำสั่งทางปกครองให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยอ้างว่าเคยมีสัญชาติไทยอยู่ก่อนแต่ย้ายไปทำกินที่อื่นแล้วกลับมาไม่สามารถขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านหรือขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได
1: ้
0: จึงมายื่นคำร้องขอให้ทางราชการก็คือในอำเภอเนี่ยอนุมัติให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและออกบัตรประชาชนให้ซึ่งการพิจารณาของในอำเภอแม่อายในกรณีนี้เนี่ยเป็นการพิจารณาและก็วินิจฉัยมีคำสั่งตามที่พระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508กำหนดไว้นะครับรวมทั้งเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ.2535ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจของนายอำเภอที่จะสามารถอนุมัติให้เพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านได้หากได้มีการสอบสวนเจ้าบ้านมารดาญาติพี่น้องหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือประกอบการพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็ตามนะครับที่จะให้เพิ่มชื่อแล้วก็สถานะเกี่ยวกับทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งอนุมัติหรือคำสั่งไม่อนุมัติของนายอำเภอดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539นะครับซึ่งการอนุมัติก็มีผลทำให้กลุ่มบุคคลซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีได้รับการแก้ไขสัญชาติให้เป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งมีผลทำให้ขอบัตรประจำตัวประชาชนได
1: ้
0: ซึ่งในขณะเดียวกันหากไม่อนุมัติคำสั่งไม่อนุมัติก็กระทบสิทธิผู้ขอเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำสั่งที่อนุมัติหรือไม่อนุมัติจึงเป็นคำสั่งทางปกครองทั้งหมดนะครับแต่สำหรับกรณีเรื่องที่เราคุยกันอยู่นี
1: ้
0: ในอำเภอเขาอนุมัตินะครับถึงแม้อนุมัติก็เป็นคำสั่งทางปกครองอยู่นั่นเองครับ
1: ท่านประวีคะหมายความว่าในคดีนี้ค่ะมีการออกคำสั่งทางปกครองทั้งหมด2ครั้งซึ่งครั้งแรกเป็นคำสั่งอนุมัติให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านส่วนครั้งที่2ค่ะเป็นคำสั่งจำหน่ายชื่อออกแล้วการออกคำสั่งทางปกครองของนายอำเภอแม่อายทั้ง2ครั้งนี้ค่ะท่านเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าคะ
0: ก็ถูกอย่างที่คุณพรณภาว่าเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือเป็นคำสั่งทางปกครองทั้ง2ครั้งนะครับเพียงแต่คำสั่งทางปกครองครั้งแรกที่อนุมัติให้แก้ไขสัญชาติเพิ่มชื่อเนี่ยไม่มีปัญหามาสู่ศาลว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะว่าเป็นคำสั่งที่สมประโยชน์ของผู้ขอนะครับแล้วก็ไม่มีผู้เดือดร้อนเสียหายรายอื่นมาฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งนั้นก็ถือเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ที่เรากำลังพิจารณากำลังเล่าสู่กันฟังรวมทั้งขึ้นสู่การพิจารณาของศาลก็คือคำสั่งที่2 ที่ให้จำหน่ายยกเลิกเพิกถอนรายการบุคคลและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านนะครับซึ่งคำสั่งฉบับนี้มีผลเป็นการเพิกถอนคำสั่งเดิมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งที่2เนี่ยจึงเป็นคำสั่งที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่เคยมีสิทธิ์จากคำสั่งแรกเนี่ยถูกกระทบเสียหายต่อสิทธิ์นะครับต่อสิทธิ์ของการได้สัญชาติไทยสิทธิ์ในการมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับซึ่งคำสั่งของนายอำเภอแม่อายฉบับที่2เนี่ยออกในประกาศพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีนำมาฟ้องคดีต่อศาลนะครับซึ่งคำสั่งที่2เนี่ยเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในการออกคำสั่งซึ่งมีผลกระทบต่อสถานภาพของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้สิทธิ์อยู่ตามคำสั่งเดิมซึ่งมีผลทำให้เขาไม่มีสัญชาติไทยอีกต่อไปรวมทั้งต้องคืนบัตรประจำตัวประชาชนให้กับทางราชการนะครับนะครับฟังเพียงนี้ก็เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539นะครับซึ่งได้เรียนท่านผู้ฟังไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าคำสั่งทางปกครองจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539กำหนดนะครับซึ่งกำหนดทั้งเรื่องต้องมีอำนาจแล้วก็ต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนกติกานะครับซึ่งในกรณีขั้นตอนอันนี้เนี่ยที่เป็นปัญหามาสู่ศาลก็คือมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั่นเองนะครับซึ่งมาตรา30อันนี้เนี่ยเขาบัญญัติไว้ว่ากรณีที่เป็นคำสั่งทางปกครองที่อาจกระทบสิทธิ์ของคู่กรณีเจ้าหน้าที่จะต้องให้คู่กรณีมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพ
1: อ
0: และมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายกำหนดแบบนี้ก็ต้องมาตรวจสอบครับว่าก่อนที่นายอำเภอจะเพิกถอนคำสั่งนะครับเดิมที่ให้สัญชาติให้บัตรประชาชนนั้นเนี่ยก่อนจะเพิกถอนได้ดำเนินการตามมาตรา30หรือไม่นะครับเหตุที่กฎหมายบัญญัติอย่างนี้ก็ต้องการให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากคำสั่งได้มีโอกาสชี้แจง อธิบายแก้ตัวแล้วก็ตรวจสอบพยานหลักฐานที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่รวบรวมนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านหรือหาพยานหลักฐานอื่นมานำเสนอต่อเจ้าหน้าที่ได้นะครับแต่การพิจารณาของศาลคดีนี้ก็ปรากฏว่าได้ข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยุติว่าในเพื่อแม่อายซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดนะครับซึ่งจะได้รับผลจากการเพิกถอนคำสั่งอันนี้เนี่ยจากการเปลี่ยนสถานะจากสัญชาติไทยไปเป็นกลุ่มน้อยเนี่ยไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีแต่ละรายประชาชนแต่ละรายเนี่ยได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานใดๆเลยนะครับโดยในอำเภอแม่อายอ้างเหตุผลว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่การเพิกถอนรายการสัญชาติของผู้ฟ้องคดีและกลุ่มบุคคลผู้ถูกเพิกถอนนะครับจึงไม่ได้เป็นการดำเนินการที่กระทบสิทธิ์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวนะครับประกอบกับนายอำเภอแม่อายก็อ้างเหตุผลอีกประการหนึ่งว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ยื่นคำขอแต่ละรายได้อ้างไว้ในคำขอแล้วจึงเป็นกรณีที่ทราบอยู่แล้วนะครับอีกทั้งมาตรา30เนี่ยแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครองพ.ศ. 2539เนี่ยบัญญัติข้อยกเว้นว่าบางกรณีก็ไม่จำเป็นต้องเรียกผู้ฟ้องคดีกับผู้ที่ถูกคำสั่งมาชี้แจงอ้างว่าเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมายนะครับซึ่งในกรณีนี้ศาลก็เห็นว่าข้ออ้างของนายเบอร์แม่อายไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้นะครับเนื่องจากการออกคำสั่งของนายอำเภอครั้งหลังเนี่ยเป็นการใช้ดุลพินิจของนายอำเภอนะครับไม่ได้เกิดจากการยื่นคำขอใดๆของราษฎรทั้งหมดเลยก็เนื่องจากราษฎรพวกนี้เขาได้สิทธิ์ไปแล้วนะครับไม่มีกรณีที่เขาต้องยื่นคำขอเพียงแต่นายอำเภอเขาหยิบมาวินิจฉัยเพิกถอนเองเนื่องจากมีการร้องเรียนแล้วก็ตั้งกรรมการนั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ยื่นคำขอแต่ละรายเดิมเนี่ยเขาไม่ได้ยื่นคำขอใหม่เลยเพราะงั้นเขาจะอ้างว่าเป็นเรื่องที่เขารู้อยู่แล้วไม่ได้ในเ
1: ม
0: ื่อไม่อายจึงมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงให้ผู้ได้รับผลกระทบทุกคนได้ทราบก่อนออกคำสั่งนะครับก็คือศาลก็วินิจฉัยว่าต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนั่นเองเมื่อไม่ได้ดำเนินการนะครับ ก็ถือว่าไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญของการออกคำสั่งทางปกครองเพราะฉะนั้นคำสั่งทางปกครองที่พิพาทจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งทำให้มีผลเสียหายต่อกลุ่มคนที่ได้รับคำสั่งนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งก็คือประกาศของอำเภอแม่อายที่มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งหมดนะครับรวมทั้งศาลปกครองสูงสุดยังให้พิพากษาให้มีผลกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศทุกคนแม้ไม่ได้ฟ้องคดีครับ
1: ค่ะก็คือว่าการฟ้องคดีในครั้งนี้ค่ะมีเป็นการครอบคลุมคนที่ไม่ได้ฟ้องคดีนี้ด้วยหรือเปล่าคะท่าน
0: ครับศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำสั่งพิพาทเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะผู้ฟ้องคดีกลุ่มเดียวนะครับแต่คำสั่งพิพาทได้รวมถึงผู้อื่นที่ไม่ได้ฟ้องด้วยจึงพิพากษาให้เพิกถอนทั้งหมดครับ
1: ค่ะท่านประวิตรคะอยากให้ท่านประวิตรฝากอุทาหรณ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะว่าการดำเนินการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองนะคะหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการออกคำสั่งทางปกครองค่ะว่ามีความสำคัญอย่างไรค่ะ
0: ครับก็จะเห็นได้จากคดีตัวอย่างที่เราเล่าสู่กันฟังนะครับว
1: ่
0: าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดว่าอย่างเคร่งครัดนะครับผลของคดีที่เล่าสู่กันฟังก็จะเห็นได้ว่าศาลเพิกถอนคำสั่งเลยโดยไม่ได้ไปวิจัยเนื้อหาเลยนะครับว่าบุคคลเหล่านั้นควรจะถูกเพิกถอนสัญชาติหรือไม่เพราะฉะนั้นผลของการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายก็จะมีผลทำให้ศาลพิพากษาเพิกถอนนะครับเพราะงั้นจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติให้ถูกกฎหมายครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองค่ะในคดีดังกล่าวนะคะที่เราพูดคุยกันในวันนี้ค่ะจะเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกสหรัฐกับอิหร่านอาจจะเจรจากันอีกครั้งในสัปดาห์นี้แม้ผู้นำสหรัฐจะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานเร่งตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองและซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นสปินเวย์และกัดเซาะดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหลังประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลดลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกสำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง ดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
3: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMC ขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมป้องกันเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
1: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปินายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันและพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยวันนี้รถประกอบเลี้ยงของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้ พลตำรวจตรีทวัฒน์วงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสไลด์จากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้โดยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24 นาฬิกาบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24 นาฬิกาวันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอานรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลักสี่บางบัวบางเขนและก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นแล้วทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
8: นายประจวบ ปิสนานนท์กุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาสังแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
9: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวง DEกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
10: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์จะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นแผนในอนาคตที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการต่อไปค่ะ
9: ขณะที่นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาคาดว่าสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านอีกในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่อาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านและฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่ากระบวนการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านก็ตามสื่ออิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ฮาเรตของอิสราเอลรายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
17: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
16: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
17: หยุดอย่า กดอย่าโอน
16: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
17: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
16: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการกนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: FM 105 MHz
1: วิทยุเพื่อครอบครัว
2: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห
3: ์กับสาว PR สารปกครอง
4: สวัสดีค่ะ
5: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับสำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองแล้วรุ่นที่17โดยจะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมถึงตุลาคม2570อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณอาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพโดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร500บาทและค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร 79,000 บาทค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-1033ถึง34และ02-141-0709ค่ะ
6: และขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางที่ทุกท่านสามารถศึกษาเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวค่ะโดยภายในออคราวนี้ประกอบไปด้วยระบบเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ตามความสนใจและยังมีระบบดูถ่ายทอดสดที่สามารถรับชมการสัมมนาหรือการอบรมที่ศาลปกครองหรือสำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นแบบออนไลน์ได้ทุกที่และทุกเวลารวมถึงระบบสื่อการเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆมากมายให้สามารถเลือกเรียนรู้และค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอีบุ๊กที่สามารถเปิดอ่านได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและระบบค้นรายการหนังสือที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดกฎหมายมหาชนค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ศาลปกครองและแอปพลิเคชันออคลาวด์ทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
7: และปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักงานศาลปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ในนามศาลปกครองณวัดชัยพฤกษ์มาลาแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพในวันพุธที่18พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 นค่ะโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านระบบ e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีบนแอปพลิเคชันของธนาคารหรือบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกฐินพระราชทานวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารเลขที่บัญชี1342380738ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลางสำนักงานศาลปกครองโทรศัพท์หมายเลข02-141-2569 02-141-0907 02-141-0976 และ02-141-0901ในวันและเวลาราชการค่ะ
5: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยว

0: สายด่วนศาลปกครอง1355สวัสดีค่ะต้องการสอบถามข้อมูลในเรื่องใดคะ
1: สวัสดีค่ะสงสัยอย่างนี้ค่ะว่าศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนคืออะไรล่ะคะ
0: อ๋อศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองคือแหล่งรวมงานบริการของศาลปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
1: แล้วในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองมีงานบริการอะไรบ้างล่ะคะ
0: ในไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วยการฟ้องคดีปกครองออนไลน์การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองการประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนอกจากนี้ยังมีบริการ Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆค่ะ
1: ดีเลยค่ะจะได้เข้าไปใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆของศาลปกครองที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านได
0: ้ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานศาลปกครองได้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งครอบคลุมเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งเลยค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
0: ยินดีให้บริการค่ะข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง

การศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรในช่วงแรกค่ะเราไปรับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกันก่อนค่ะ
1: สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนคดีสัญญาทุนการศึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลน่าจะดีกว่าจริงหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากอบต.เจิดจ้าได้ยื่นฟ้องนายรักเรียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดขอให้ชดใช้ทุนการศึกษาระเบี้ยปรับเนื่องจากนายรักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากอบต.เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจำนวน 90,000 บาทโดยมีเงื่อนไขในการรับทุนว่าเมื่อนายรักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานที่อบต.เพื่อชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา2เท่าของจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวแต่ปรากฏว่าขณะยังคงศึกษาอยู่ในรักเรียนได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากอบต.เจิดจ้า

0: ื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวถือเป็นการกระทำผิดสัญญาการรับทุนการศึกษาอบต.จึงมีหนังสือแจ้งให้นายรักเรียนชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับจำนวน2เท่าพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทแต่นายรักเรียนกลับเพิกเฉยอบต.เจิดจ้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายรักเรียนได้ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากนายรักเรียนได้ตรึกตรองแล้วเห็นว่าตนกระทำผิดสัญญารับทุนการศึกษาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตามปกติและศาลพิพากษาให้ชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับพร้อมดอกเบี้ยจากกรณีดังกล่าวซึ่งมีมูลค่ารวมที่จะต้องชำระเงินคืนให้อบต.ทั้งหมดเป็นจำนวนมากในคราวเดียวศาลจึงได้แจ้งให้อบต.เจิดจ้าทราบว่าในรักเรียนประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งอบต.พิจารณาแล้วยินยอมจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่ออบต.เจิดจ้าและนายรักเรียนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายรักเรียนยินยอมชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับ2เท่าพร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 200,000 บาทให้แก่อบต.เจิดจ้าโดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 2,500 บาทจนกว่าจะครบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชดใช้และหากนายรักเรียนผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะซึ่งยังคงอยู่กับดิฉันค่ะเบิร์ตพรณภาบุญฤทธิ์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะในปัจจุบันนี้ค่ะเรามักจะได้ยินข่าวนะคะเกี่ยวกับปัญหาการใช้ยาผิดประเภทค่ะหรือว่าการที่กลุ่มวัยรุ่นนะคะได้ลักลอบซื้อยานอนหลับยาคลายเครียดนะคะหรือว่ายาอันตรายมาใช้ในทางที่ผิดค่ะเช่นกรณีการใช้ยาอัลปราโซแลมนะคะซึ่งถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ทางจิตใจค่ะแล้วก็ประสาทด้วยนะคะหากมีการนำไปใช้ในทางที่ผิดเช่นนำไปใช้เป็นยานอนหลับอย่างร้ายแรงค่ะหรือว่านำไปผสมในสารเสพติดก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะคะแต่ในทางการแพทย์ค่ะคุณผู้ฟังคะการใช้ยาในทางที่ถูกต้องก็มีประโยชน์นะคะซึ่งยาชนิดนี้แพทย์จะนำมาใช้เพื่อการรักษาโดยมีข้อบ่งชี้หลายอย่างและมีการควบคุมการใช้ยาอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมค่ะเพราะหากแพทย์ค่ะจ่ายยาดังกล่าวนะคะให้กับผู้ป่วยไม่ถูกต้องค่ะและไม่เป็นไปตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะคะก็อาจจะนำไปสู่การลงโทษทางจริยธรรมขั้นเด็ดขาดได้อย่างเช่นตัวอย่างคดีปกครองนะคะที่วันนี้เราจะนำมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นกรณีที่แพทย์ค่ะถูกลงโทษนะคะพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมค่ะจากกรณีที่ถูกร้องเรียนนะคะว่าจ่ายยาอันตรายออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทให้กับผู้ป่วยในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นค่ะแล้วก็มีการทำประวัติลับแล้วก็จ่ายยาปลอมด้วยนะคะโดยเอาชื่อคนตายค่ะหรือว่าคนที่ไม่มีตัวตนนั้นมารับยาแพทย์รายนี้ค่ะก็ได้นำคดีนะคะมาฟ้องต่อศาลปกครองค่ะเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งของแพทยสภาดังกล่าวนะคะคดีนี้น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังคะจะมีบทสรุปอย่างไรนะคะและถ้าหากวันนึงค่ะเรานะคะหรือว่าคนใกล้ตัวของเราเนี่ยอาจจะพบเจอคลินิกหรือว่าแพทย์ที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากคุณจุธามาศนาคทังนะคะวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะซึ่งจะมาเล่าเรื่องราวนะคะที่เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณจุธามาศ
2: ส สวัสดีคุณเบิร์ตและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คดีในวันนี้ค่ะอยากให้คุณจุฑามาศนะคะช่วยแนะนำให้กับคุณผู้ฟังสักนิดได้ไหมคะว่าถ้าหากประชาชนทั่วไปนะคะไปพบแพทย์แล้วพบว่าแพทย์ท่านนี้ค่ะจ่ายยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในปริมาณที่มากผิดปกติค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือว่าร้องเรียนได้อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะคุณเบิร์ตกรณีนี้นะคะถ
1: ้
2: าประชาชนได้พบเห็นหรือมีข้อสงสัยว่าแพทย์ให้การรักษาหรือจ่ายยาอันตรายอย่างไม่เหมาะสมเนี่ยประชาชนสามารถส่งหนังสือร้องเรียนไปได้ที่2หน่วยงานหลักๆนี้เลยนะคะ
1: ค
2: ือ1แพทยสภาค่ะเพื่อให้ตรวจสอบเรื่องจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ท่านนั้นและ2สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่เราเรียกกันว่าอย.นะคะหรือส่งไปที่กองควบคุมวัตถุเสพติดเพื่อให้ตรวจสอบการครอบครองและการจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทของคลินิกนั้นว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อะค่ะ
1: ค่ะและทีนี้ค่ะเมื่อเรานั้นไปร้องเรียนแล้วค่ะกระบวนการทำงานของหน่วยงานของรัฐอย่างเช่นอย.เนี่ยแล้วก็แพทยสภาเนี่ยค่ะเขาจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปคะ
2: มีค่ะเมื่อได้รับการร้องเรียนแล้วนะคะเจ้าหน้าที่อย.เขาจะลงพื้นที่ค่ะลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจเวชระเบียนและบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่คลินิกทันทีเลยหากพบว่ามีการทำบัญชีเท็จหรือรายงานไม่ตรงความจริงอย.จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายทันทีจากนั้นอย.ก็จะส่งรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปให้แพทยสภาเพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาลงโทษทางจริยธรรมของแพทย์ต่อไปซึ่งเป็นการทำงานประสานกันนะคะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
1: ทีนี้ตัวอย่างคดีปกครองที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างคะ
2: ก่อนอื่นนะคะ
1: คุ
2: ณเบิร์ตดิฉันจะขออธิบายในเบื้องต้นก่อนค่ะว
1: ่
2: าคดีตัวอย่างที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักๆอยู่2ฉบับที่ใช้บังคับในขณะที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้นะคะ
1: ค
2: ือพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ.2518และข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ.2549ซึ่งในปัจจุบันนี้ค่ะพระราชบัญญัติและข้อบังคับดังกล่าวได้มีการยกเลิกและแก้ไขโดยกฎหมายฉบับใหม่ไปแล้วนะคะฉะนั้นในการที่เราจะพูดคุยถึงคดีในวันนี้นะคะจะขอกล่าวอ้างถึงกฎหมายฉบับเดิมที่ใช้บังคับในขณะที่เกิดเหตุตามที่ปรากฏในคำพิพากษานะคะ
1: ค่ะ
2: โดยจุดเริ่มต้นของคดีนี้ค่ะเกิดจากตัวของคนไข้เองซึ่งเราจะขอใช้นามสมมติก่อนนะคะว่านางกอ
1: ค่ะ
2: ค่ะกรณีนี้นางกอเนี่ยได้ไปร้องเรียนต่อแพทยสภาและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ตรวจสอบพฤติกรรมการจ่ายยาของแพทย์เจ้าของคลินิกแห่งหนึ่งค่ะ
1: ค่ะ
2: โดยเจ้าหน้าที่อย.ได้เข้าตรวจสอบและพบว่าแพทย์มีการจ่ายยาอัลตราโซแลมหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อยาคลายเครียดซาแน็กซ์ให้กับคนไข้ในปริมาณที่มากเกินไปและถี่เกินความจำเป็นค
1: ่ะ
2: ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อตรวจสอบบัญชีรับจ่ายยาอันตรายแล้วพบว่ามีการใช้ชื่อบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วรวมถึงคนที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรมารับยาถึง10รายเลยนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งแพทย์ก็ยอมรับเองค่ะว่าคนไข้เป็นคนนำรายชื่อเหล่านั้นมาให้ทำประวัติปลอมเพื่อจ่ายยา
1: ค่ะ
2: แพทยสภาจึงมีมติลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นเวลา2เดือนค่ะ
1: ค่ะ
2: แพทย์รายนี้จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษดังกล่าวค่ะ
1: ค่ะคุณจุฑามาศคะการนำชื่อของคนตายค่ะหรือว่าคนที่ไม่มีตัวตนเนี่ยมาลงบัญชีนะคะเพื่อเบิกจ่ายยาอันตรายค่ะในมุมของจริยธรรมแพทย์เนี่ยถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงแค่ไหนคะ
2: ร้ายแรงมากค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะ
2: การที่แพทย์จัดทำบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์และรายงานเป็นเท็จนะคะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ. 2518มาตรา87ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้นค่ะ
1: ค่ะ
2: อันเป็นความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองซึ่งกรณีนี้นะคะถือว่าแพทย์ไม่ดำรงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรมและไม่เคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองตามข้อ5ของข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2549ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้นอย่างชัดเจนค่ะ
1: ค่ะอย่างกรณีแพทย์ค่ะที่จ่ายยาอันตรายให้กับคนไข้ค่ะแพทย์ก็จะอ้างได้ไหมคะว่าได้มีการเตือนแล้วก็แจ้งข้อกำหนดในการใช้ยาให้กับคนไข้ทราบแล้วว่าอย่ากินเยอะจนเกินไป
2: กรณีนี้ถือว่าอ้างไม่ได้นะคะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าตามข้อ15ของข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ.2549ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้นได้กำหนดให้แพทย์ต้องรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพในระดับที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้น
1: ๆ
2: ภายใต้ความสามารถและข้อจำกัดตามภาวะวิสัยและพฤติการที่มีอยู่ซึ่งในคดีนี้นะคะแพทย์รู้ดีอยู่แล้วว่ายาอัลปราโซแลมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่อาจทำให้เสพติดได้ค่ะการจ่ายยาในปริมาณที่สูงมากอย่างต่อเนื่องโดยไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่คนไข้มาติดตามการรักษาถือว่าผิดมาตรฐานเลยนะคะแม้แพทย์จะอ้างว่าได้อธิบายเตือนคนไข้แล้วว่าห้ามกินต่อเนื่องกันนาน
1: ๆ
2: หรือให้กินไม่เกินวันละ2เม็ดก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วแพทย์กลับเป็นผู้จ่ายยาในปริมาณมากให้คนไข้เองข้ออ้างที่ว่าแพทย์เตือนคนไข้แล้วเนี่ยฟังไม่ขึ้นนะคะและถือว่าผิดจริยธรรมเลยค่ะ
1: ค่ะทีนี้ค่ะบทลงโทษสำหรับแพทย์นะคะที่ฝ่าฝืนจริยธรรมหรือว่ามีการกระทำในลักษณะนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
2: ค่ะมีค่ะตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ.2525มาตรา39ได้บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการแพทยสภาในการลงโทษแพทย์ที่ทำผิดไว้อยู่5ระดับนะคะ
1: ค่ะ
2: ได้แก่1ยกข้อกล่าวหา2ว่ากล่าวตักเตือน3ภาคทัน4พักใช้ใบอนุญาตโดยมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน2ปีนะค
1: ะ
2: และ5คือโทษสูงสุดก็คือเพิกถอนใบอนุญาตเลยค่ะ
1: ค่ะทีนี้ค่ะอย่างในคดีนี้นะคะแพทย์เนี่ยก็ได้มีการอ้างค่ะว่าตนเองเนี่ยได้มีการชนะคดีแพ่งนะคะที่คนไข้เนี่ยเคยฟ้องเรียกค่าเสียหายเนี่ยเป็นจำนวนเงินเนี่ยมากถึง8ล้านบาทไปแล้วนะคะซึ่งศาลแพ่งเนี่ยก็ได้มีการยกฟ้องทีนี้ค่ะศาลปกครองเองนะคะก็น่าจะมีคำพิพากษาทำนองเดียวกับคดีแพ่งไหมคะ
2: ในประเด็นนี้นะคะคุณเบิร์ตศาลปกครองสูงสุดพิจารณาหลักกฎหมายแล้วเห็นว่าเป็นคนละกรณีกันค่ะในคดีแพ่งศาลแพ่งยกฟ้องเพราะมองว่ายาที่แพทย์จ่ายไปเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้คนไข้ป่วยเป็นโรคลมชักนะคะจึงไม่เป็นละเมิดแต่คดีในศาลปกครองเป็นเรื่องของการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพค่ะถึงแม้ว่ายาจะไม่ทำให้คนไข้ชักแต่การที่แพทย์จ่ายยาซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและอาจเสพติดได้เนี่ยให้กับคนไข้ในปริมาณที่สูงมากอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานก็ถือว่าผิดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: ไม่จำเป็นต้องรอให้คนไข้ได้รับความเสียหายทางร่างกายจนต้องชดใช้เงินก่อน
1: ค่ะ
2: ดังนั้นคำสั่งของแพทยสภาที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์รายนี้เป็นระยะเวลา2เดือนนั้นจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นคือยกฟ้องค่ะ
1: ค่ะและก่อนที่จะจบรายการกันไปนะคะอยากจะขอให้คุณจุธามาศค่ะได้มีการฝากข้อคิดจากอุทาหรณ์คดีในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะดิฉันก็อยากจะขอฝากเรื่องการจ่ายยานะคะ
1: ค่ะ
2: โดยเฉพาะยาอันตรายหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักเลยค่ะและมาตรฐานแห่งวิชาชีพหากมีการจ่ายยาเกินขนาดจนเข้าข่ายผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพแล้วจะต้องถูกลงโทษทางวิชาชีพตามกฎหมายดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะ
1: ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ฟังค่ะสนใจคดีนี้นะคะแล้วอยากจะสืบค้นคำพิพากษาฉบับเต็มค่ะจะสืบค้นได้ที่หมายเลขคดีอะไรคะ
2: ค่ะสามารถสืบค้นหาได้จากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ/344/2569ค่ะ
1: ค่ะและ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณจุธามาศนาคทั้งนะคะวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยนะคะและมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทางเว็บไซต์ของศาลปกครองค่ะ www.admincourt.go.th ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง YouTube สำนักงานศาลปกครองค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะ และท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศด้วยดีตลอดมานะคะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพรณภาบุญฤทธิ์ค่ะและคุณจุธามาศนักทางนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrow หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคราวเพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
3: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอนโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

าระน่ารู้จากสำนักงานศาลปกครองตอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสำนักงานศาลปกครองได้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทางศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งซึ่งครอบคลุมเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งโดยศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองได้รวมงานบริการของศาลปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในช่องทางดังกล่าวดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์ 2. การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ 3. แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud 4. หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมและ6 Q&A ถามตอบและบริการอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองได้สะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นซึ่งภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองโดยสามารถเข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัส

0: ช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: Happy Family Radio FM 105 MHz
3: วิทยุเพื่อครอบครัว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษากระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกล5จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยพร้อมพรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมเสบียงและศูนย์พักพิงกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ 1. นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลแกนคอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทางไกล5จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยสั่งทุกจังหวัดบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมเสบียงเพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดเสี่ยงได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีและตากผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดธานีที่อยู่ในแนวเส้นทางพายุขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมรับมวลน้ำจากจังหวัดสระแก้วคาดว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าระวังน้ำเข้าเขื่อนศรีนครินทร์ในปริมาณมากอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำและเปิดทางระบายน้ำล้นด้านจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงยังวิกฤตจากฝนตกหนักต่อเนื่องและอ่างเก็บน้ำในอำเภอเขาชะเมาชำรุดขณะนี้อพยพประชาชนท้ายอ่างแล้ว 70-80% ส่วนจังหวัดอุทัยธานี เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมเรืออาหารไฟสำรองและสุขาเคลื่อนที่พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน

รัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายหายร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือทายระทดระทมเอ่ยพระมิ่งฉัดปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไหลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมภักดิท่านนาสำนึกคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะปั๊มเติมสุขยินดีให้บริการค่ะ
1: น้องคะ E20 เต็มถังค่ะ
0: ได้ค่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็แพงนะขนาดน้ำมันยังขึ้นเลยดูสิพี่ขับแป๊บเดียวนะน้ำมันหมดอีกแล้วพี่ละเบื่อจริงๆเลยอ่ะ
0: คุณลูกค้าลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูไหมคะอาจจะช่วยประหยัดน้ำมันได้เยอะเลยล่ะค่ะ
1: หรอเราต้องทำยังไงอ่ะ
0: เริ่มจากคุณลูกค้าควรขับรถใช้ความเร็วคงที่ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อลดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไม่เบิ้ลไม่กระชากไม่ลากเครื่องยนต์การค่อยๆเหยียบคันเร่งจะช่วยประหยัดน้ำมันได้มากกว่าและไม่เบรกกระทันหันรวมถึงเติมลมยางตามกำหนดลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงหากลมยางแข็งเกินไปหรืออ่อนเกินไปทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าปกติค่ะ
1: อุ๊ยน่าสนใจนะหลังจากนี้พี่ก็จะได้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นขอบคุณมากนะจ๊ะน้อง
0: ยินดีให้บริการค่ะ

0: ลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
0: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
2: เปลี่ยนมุมคิด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสู่รายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับพบกับเราทั้ง2คนผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
4: และมายอัญชลีวงสัมปันค่ะวันนี้เราทั้ง2คนมาเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
3: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
4: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
3: ในรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับเหมือนเดิมครับหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภาติดตามรับชมกันได้รวมทั้งรับฟังครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาครับ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับ
4: ทักทายตอนนี้นะคะทุกท่านที่รับชมอยู่ผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะเข้ามาพูดคุยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถไปติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube TP Channel ค่ะฝากไว้อีกหนึ่งแฟนเพจนะคะ TP ออนไลน์สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
3: วันนี้เปลี่ยนมุมคิดจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมามองในมิติการเจาะลึกการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติพูดถึงฝ่ายนิติบัญญัติเราไม่ได้อยู่กันแต่ในไทยแลนด
4: ์ถูกต้อง
3: เราไปแบบระดับเวิลด์เพราะว่านิติบัญญัติเนี่ยเราก็จริงๆเอาโครงสร้างอะไรมาจากต่างประเทศเหมือนกันการทำงานของต่างประเทศเขาก็คล้ายๆกับบ้านเรานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพียงแต่บางทีตัวบทกฎหมายอาจจะต่างกันใช่ไหมน้องใหม่แล้วแต่ระบบของสังคมแล้วแต่ประเทศแต่พูดถึงนิติบัญญัติคล้ายกันไหม
4: คล้ายยังไงก็คล้ายนะคะเพราะว่าคำว่านิติบัญญัติเนี่ยจริงๆแล้วก็คือฝ่ายที่ออกกฎหมายนี่แหละถ้าพูดกันสั้นๆง่ายๆซึ่งในแต่ละบริบทของหลายประเทศเนี่ยก็แล้วแต่นอกจากสภาคู่สภาเดียวหรืออย่างไร
3: ถูกต้อง
4: แต่ก็ต้องมีฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็หนึ่งอย่างของการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในไทยอย่างที่พี่ต้นบอกเพราะเรายังต้องทำงานร่วมกับอีกหลายๆประเทศ
3: ชีวิตนี้เราก็ต้องมีเพื่อนไหม
4: ถูกต้อง
3: เราต้องมีพันธมิตรมีคู่ค้าระหว่างประเทศไหมครับ
4: ค่ะ
3: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับล่าสุดนี้ต้องบอกเลยว่า
4: ค่ะ
3: เป็นเรื่องราวที่ดีที่ฝ่ายนิติบัญญัติของเราได้ขยับขยื่นเรื่องเกี่ยวข้องกับการค้า
4: ค่ะ
3: ระดับโลกเพราะว่าเอาจริงๆครับเราเนี่ยห่างหายจากเวทีนี้ไปนานแล้วสำหรับกรรมาธิการว่าด้วยองค์การการค้าโลกหรือว่า PCWTO
4: ค่ะ
3: ซึ่งถ้าย้อนกลับไปผมไปหาข้อมูลมา
4: ะ
3: นะครับคือมีเอกสารฉบับล่าสุดเนี่ยเมื่อสักประมาณปี2561ตอนนี้2569ร่วม10ปีแล้วน้องใหม
4: ่เกือบ10ปีแล้ว
3: คือเหมือนเราหายไปจากวงประชุมนั้นที่เป็นระดับโลก
4: หายจากวงโคจรไปเลยเหรอ
3: หายไปเลยแต่ณวันนี้ท่านหนึ่งที่เป็นตัวแทนรัฐสภาไทยท่านเชี่ยวชาญด้านนี้ด้วยเป็นอาจารย์มาก่อนด้วยเป็นสมาชิกวุฒิสภา
4: ท่านนั้นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดลอินนานะซึ่งท่านได้รับตำแหน่งนะเป็นตัวแทนรัฐสภาไทยดำรงตำแหน่งคณะกรรมาธิการนะคะสำหรับการประชุมWTO หรือ PCWTO นี่แหละค่ะซึ่งท่านก็จะมีวาระในการดำรงตำแหน่งเนี่ยถึง3ปีนะพี่ต้น
3: อ๋อ3ปีนะ
4: ใช่
3: 3ปีทีนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะไปประชุมเนี่ย มีกี่ประเทศทั่วโลกอ่ะโอ้โหไม่น้อยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะ
4: 22นะ22ประเทศเลยค่ะก็คือหนึ่งในนั้นก็คือไทยเราเนี่ยนะคะแล้วก็ขยับไปคือแคนาดาจีนชิลีอินเดียค่ะอินโดนีเซียอิตาลีญี่ปุ่นนอร์เวย์โปแลนด์ไนจีเรียแองโกลาโอมานไซปรัสกาน่าซูรินามแอฟริกาใต้ตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
3: ์
4: อุรุกวัยโกติวัวและประเทศชาติ
3: ฟังดูเนี่ยเหมือนมีทางยุโรปนิดหนึ่งอ
4: ัง
3: กฤษหน่อยๆแล้วก็เป็นประเทศทางแอฟริกานะซึ่งก็mix and match กันโอ้โหในกรรมธิการนี้นะความต่างทางวัฒนธรรม เรื่องของกฎหมายนะครับเรื่องอะไรต่างๆน่าจะมีอะไรให้แลกเปลี่ยนเยอะเพราะอะไรครับระดับโลกประเทศมหาอำนาจเวลาเขายกตัวอย่างนะฮะตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาทีโอ้โหเวลากระทบทีนี่เหมือนเวลานกบินลมใต้ปีกน
4: ี
3: ่มันกระทบไปหมดเลยอาจจะมีสิทธิ์ในการที่จะไปต่อรองอะไรได้หรือไม่เพราะว่ากรรมาธิการเรื่องขององค์การการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องระดับโลกเนี่ยนะครับทราบว่าเขาทำงานคู่กับฝ่ายบริหารเหมือนกันบ้านเรามีส.ส.มีส.ว.ม
4: ี
3: ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายได้ฝ่ายบริหารที่สำคัญคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องหมายเกือบลืมนึกได้เมื่อกี้เลย นิติบัญญัติเป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีใช่ไหม
4: ใช่
3: แล้วนายกรัฐมนตรีจึงไปเลือกคณะรัฐมนตรีหรือครม.อีกทีประเทศต่างๆที่ต้องมาเอ่ยชื่อถึงเนี่ย20กว่าประเทศเนี่ยเหมือนเรา
4: ใช่เหมือนเรานะคะเพราะว่ากลไกตรงนี้เองเนี่ยคือจริงๆเรามองว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็คือโดยถ้าปกติเราอาจจะมองว่าเป็นทางอ้อมเนาะแต่จริงๆแนวทางปฏิบัติเนี่ยเราก็เลือกนายกมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะถึงได้เห็นหน้าค่าตาของ
3: คณะรัฐมนตรีหรือว่าฝ่ายบริหาร
4: ใช่ค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าโลกแล้วก็จะทำหน้าที่ในการติดตามเจรจาขององค์การการค้าโลกอย่างใกล้ชิด
3: ประชุมไปครั้งล่าสุดที่ทางผู้แทนรัฐสภาไทยท่านอาจารย์นพดลอินนาประชุมไปเนี่ยวันที่18กันยายนที่ผ่านมา
4: ใช่
3: เกืออาจารย์บอกว่าเป็นครั้งแรกที่อาจารย์ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่นะก็ขอเซอร์เวย์ก่อนน้องไม้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอเอาผ่านระบบออนไลน์เอาซูมไปก่อน
4: ใช่
3: ซึ่งอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวหลังจากเนี่ย คือบางทีการไปเจอหน้าค่าตากันมันคุยกันแล้วมันได้พันธมิตรมากกว่านี
4: ้
3: เอาอาจารย์ก็เดี๋ยวค่อยๆขยับกันไปนะครับซึ่งนัดแรกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการประชุมครั้งที่57จากนครเจนีวาสมาพันธ์รัฐสวิสนะครับก็อาจารย์ก็คุยกันผ่านระบบซูมแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยอาจารย์ได้เสนอหลายๆอย่างแล้วก็เหมือนกับเขาต้อนรับเพื่อนเก่าผมใช้คำนี้แล้วกันนะเพราะอย่างที่เราบอกไปนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับกรรมาธิการเนี่ยรัฐสภาไทยห่างหายไปประมาณเกือบ10 ปีแม้พอประเทศไทยเข้าไปทีนี
4: ่
3: เรียกได้ว่าคุยกันเนี่ยอะไรก็ไทยแลนด์ว่าอย่างนั้นแต่รายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวต้องรอให้อาจารย์นพดลมาเล่าให้ฟัง
4: ใช่ค่ะแน่นอนว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นประเทศที่เราก็มีของเรานะ
3: ถูกต้องครับ
4: เพราะเราก็มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเรามีวัฒนธรรมเรามีเรื่องของการบริการที่ดีเยี่ย
3: ม
4: เมื่อพูดถึงประเทศไทยก็เป็นหนึ่งหมุดหมายที่หลายคนอยากมาเที่ยวอยากมาใช้บริการแล้วก็น่าจะเป็นโจทย์หลักๆเลยด้วยแหละที่น่าจะนำไปผลักดันในเรื่องของการเจรจาการค้าในครั้งนี
3: ้
4: เพราะว่าพี่ต้น10ปีเป็นเวลา1ทศวรรษแน่นอนว่ามันโลกมันเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะ
3: ตอนนี้ปัญญาประดิษฐ์ไหมปัญญาประดิษฐ์
4: เราโผล่มาอีกทีเรามาเจอกับ AI แล้ว
3: การค้าในยุค AI ใช่ไหมครับ
4: ก็เลยทำให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันน่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นนะคะ
3: พูดถึงการทำงานของกรรมธิการรัฐสภาเรามีการทำงานหลายวงนะอย่าง IPU อย่างโอ้โห
4: ใช่ที่
3: หลายส่วน
4: ค่ะมี IPU เนาะแล้วก็ก่อนหน้าก็มี APU IPA โอ้โห
3: คือการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติ
4: ใช่ค่ะ
3: ทั้งหมดทั้งมวลทุกๆวงการประชุมระดับโลกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฝ่ายบริหารก็แคร์เราบางทีก็เป็นการประชุมคู่ขนานกันไปกับทางฝ่ายบริหารเลย
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญสำหรับเวทีรัฐสภาไทยกับการขับเคลื่อนการค้าระดับโลกเราจะไปได้ถึงไหน10ปีที่เราหายไปมันมีอะไรที่เราอาจจะต้องมาแบบทบทวนหน่อยไห
4: ม
3: ว่าโลกไปทางนี
4: ้
3: หรือธีมของโลกเทรนของโลกไปทางนี
4: ้
3: และเพื่อนๆเดิมๆของเราเนี่ยเขาว่ายังไงหรือแม้กระทั่งเราสามารถใช้สิทธิ์ในความเป็นประเทศไทยเพื่อนเก่าอาจจะเป็นน้องใหม่อยู
4: ่
3: ไม่ใหม่แล้วมั้งไปทักทายเพื่อนเก่าเนี่ยมีข้อเสนออะไรบ้างแล้วก็ทราบว่าท่านประธานนี่ได้ท่านใหม่มาด้วยเป็นสุภาพสตรีเป็นท่านแรกเลยนะครับที่ประธานกรรมาธิการการค้าระหว่างโลกเนี่ยนะเป็นสุภาพสตรีทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวมาเจาะลึกกันนะครับในช่วงหน้าทางเปลี่ยนมุมคิดน
4: ะ
3: กับทางอาจารย์นพดลตอนนี้ท่านรออยู่แล้วเดี๋ยวไว้คุยกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งตามต่อช่วงหน้าเปลี่ยนมุมคิดครับ
4: ค่ะ

0: คุยกันต่อช่วงที่2ในเปลี่ยนมุมคิดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับกับโจทย์ที่เราตั้งประเด็นวันนี้ที่บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกครับรัฐสภาไทยบนเวทีการค้าโลกวันนี้เรานั่งอยู่กับตัวแทนของรัฐสภาไทยนะครับไปคุยกันกับทางสมาชิกวุฒิสภาซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการระหว่างประเทศวุฒิสภาท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลอินนานั่งอยู่ข้างผมและน้องไม้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ก็จะได้เห็นบทบาทนะครับหลายท่านบอกว่าครั้งเนี่ยเป็นครั้งสำคัญที่ถือเป็นอีกวาระหนึ่งที่รัฐสภาไทยได้ขับเคลื่อนใช้กระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็จะทราบไปแล้วว่าช่วงประมาณปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีการประชุมกันผ่านระบบออนไลน์ไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับเล่าสู่คุณผู้ฟังครับอาจารย์
1: ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ PCWTO ซะก่อนนะครับเพราะว่าคำนี้อาจจะเป็นคำใหม่สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับ PC นี้ก็คือ Parliamentary Conference นะครับก็คือการประชุมของสมาชิกรัฐสภา WTO ก็คือองค์การการค้าโลกนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการประชุมรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาอันเนื่องมาเกี่ยวกับองค์การการค้าโลกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าเรามีการประชุมกันมาแล้วครั้งที่ผ่านมาวันที่18กันยายนเนี่ยนะครับเป็นครั้งที่57นะครับเป็นครั้งที่57แล้วต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเคยเป็นกรรมาธิการอยู่ในชุดนี้นะครับแต่ว่าเราได้ห่างหายไปจากจอเรดาร์โลกนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ไป10กว่าปีปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เราได้เข้าไปอีกครั้งหนึ่งในจอเรดาร์โลกเกี่ยวกับเรื่องขององค์การการค้าเนี่ยนะครับเรียนง่ายๆครับว่าองค์การการค้าโลกเนี่ยนะครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับเบอร์หนึ่งของเขาก็คือผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกผู้อำนวยการใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งประเทศไทยของเราก็เคยมีดร.สุภชัยพานิชพักซึ่งเคยไปเป็นผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกปัจจุบันคนปัจจุบันเนี่ยครับเป็นสุภาพสตรีคนแรกนะครับของโลกเลยมาจากประเทศไนจีเรียนะครับในการประชุมวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะครับที่อยู่ในคณะกรรมการชุด PCWTO เนี่ยก็คือว่าทั้งหมดใน22
0: ประเทศ
1: นะครับซึ่งไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการชุดนั้นนะครับแล้วก็บวกกับนะครับตัวแทนของสหภาพรัฐสภาคือ IPU เนี่ยนะครับเข้าไปด้วยแล้วก็ตัวแทนของรัฐสภายุโรปหรือ EU เนี่ยนะครับต้องเรียนว่า EU เนี่ยทั้งหมดมี27ประเทศแล้วก็เขามีสภาของเขาเองนะครับในสหภาพยุโรปเนี่ยเขาก็ส่งตัวแทนของเขามาร่วมในที่ประชุมนั้นนะครับแล้วก็มีตัวแทนของพวกที่ประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพอังกฤษนะครับ56ประเทศซึ่งเขาก็จะส่งตัวแทนเข้ามานะครับแล้วก็มีตัวแทนขององค์การการค้าโลกนะครับเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบที่ประมาณเกือบ30ท่าน
0: ถือว่าจำนวนเยอะแล้วกว่าจะมาเป็นตัวแทนนี่เป็นสิทธิ์ของแต่ละประเทศหรือว่าเขามีการตกลงหรือคัดกันยังไงครับอาจารย์ตรงนี
1: ้ก็ปีนี้นะครับเขาเห็นว่าไทยคงห่างเหินไปนานนะครับแล้วก็เลยเรียนเชิญมานะครับเรียนเชิญมาว่าเราสนใจที่จะเข้าไปไหมเพราะว่าจะมีตำแหน่งว่างลงนะครับท่านเองก็ทางรัฐสภาเราก็เห็นว่าเราคงจะต้องเข้าไปมีบทบาทในส่วนนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกรรมาธิการชุดนี้ถามว่ามีบทบาทไหมเนี่ยมีมากทีเดียวนะครับเพราะว่า อย่างองค์การการค้าโลก WTO เนี่ยท่านเป็นฝ่ายบริหารเมื่อมีผู้อำนวยการใหญ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่หลายร้อยคนนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเขามีมวลสมาชิกซึ่งไทยก็เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็ฝ่ายบริหารก็ให้นโยบายไปแล้วผู้อำนวยการใหญ่และเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ไปดำเนินการออกมาตรการนู่นนี่อะไรสารพัดเนี่ยนะครับแต่ว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ 20-30 ปีเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบริหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากสมาชิกรัฐสภานะครับเพราะว่าเป็นคนเลือกนายกได้นายกไปแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีอะไรพวกนี้เพราะนั้นตัวแทนของรัฐสภาซึ่งไปเชื่อมโยงกับพี่น้องประชาชนโดยตรงเนี่ยนะครับน่าจะมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับก็เลยตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมา
2: ด้วยความที่เราห่างหายไป10ปี ก็10ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่นาน
0: พอสมควร
1: นานมากครับ
2: เพราะฉะนั้นมาอยากให้สวได้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเวที PCWTO เนี่ย
1: ค
2: ือเป็นเวทีการค้าแต่ทีเนี้ยมันส่งผลโดยตรงยังไงกับพี่น้องประชาชนในมุมที่เราจะไปขับเคลื่อนให้บ้างคะ
1: คืออย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอองค์การการค้าโลกเนี่ยนะครับเริ่มใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องของการค้าที่จะส่งออกนำเข้าของประเทศต่างๆแลกกันไปนะครับแต่ว่าการเวลาเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เรื่องอีคอมเมิร์ซนะครับเรื่องของ AI ที่เข้ามาทำให้การค้าการลงทุนเนี่ยหรือการที่จะไปส่งสินค้าการผลิตด้วยนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการของแต่ละประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรก็ดีหรือว่าวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME พวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ส่งผลกระทบโดยตรงเลยดังนั้นคนเหล่านี้เนี่ยครับแทนที่จะไปบอกข้อขัดข้องของเขากับฝ่ายบริหารอย่างเดียวเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ผลนะครับก็มีอีกช่องทางหนึ่งก็คือรัฐสภา
0: ฝ่ายนิติบัญญัติ
1: ฝ่ายนิติบัญญัติที่เข้ามาเพราะเราสัมผัสกับพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยนะครับตรงเวทีนี้นี่เองนะครับที่การประชุมครั้งที่ผ่านมาวันที่18กันยายนเนี่ยนะครับผมก็ได้เสนอในที่ประชุมเพราะในนั้นน่ะนะครับก็เห็นว่าท่านผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกสุภาพสตรีท่านนี้ท่านนั่งอยู่ด้วยนะครับแล้วท่านเลขาธิการสหภาพรัฐสภา IPU นะครับสุภาพสตรีเหมือนกันท่านได้รับเลือกมาใหม่ก็นั่งในที่ประชุมอยู่ด้วยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยในนั้นนะผมก็เลยเสนอไปว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับเราน่าจะต้องรัฐสภาแต่ละประเทศเนี่ยนะครับควรที่จะต้องเอาเรื่องของพี่น้องประชาชนในแต่ละประเทศของเขาเนี่ยครับมาสนทนากัน
0: แลก
1: เป็นกรอบแลกเปลี่ยนกันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นว่าสมมุติว่าไทยเนี่ยนะครับเมื่อองค์การการค้าโลกออกกติกาอะไรสักอย่างนึงไปกระทบต่อเกษตรกรไทยไปกระทบก่อ SME ของไทยเนี่ยนะครับเราก็จะได้เอาข้อเหล่านี้ไปพูดในเวทีเหล่านั้นนะครับหรือว่าเอาบทเรียนของประเทศอื่นๆที่เมื่อองค์การการค้าโลกเขาออกกติกามาแล้วเนี่ยเขาสามารถทำสำเร็จและบางประเทศก็มีอุปสรรคไม่สำเร็จเนี่ยนะครับเราก็ได้เอาตัวอย่างนั้นนะมาแลกเปลี่ยนกันจะเอาบทเรียนของเขาเนี่ยมาเพื่อเป็นประโยชน์ของแต่ละประเทศด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: พูดถึงการทำงานเนี่ยเห็นความเข้มข้นนะครับคือฝ่ายนิติบัญญัติเขาก็ขยับของเขาไปแต่เราใช้กลไกนะพูดถึงโยงกับฝ่ายบริหาร
1: ครับ
0: เพราะว่าเราก็ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนและหลายประเทศก็จะมีลักษณะแบบนี
2: ้
0: วาระการดำรงตำแหน่งการทำงานที่เข้มข้นนี่ไทม์ไลน์เป็นยังไงบ้างครับ
1: 3ปีเลยครับ
0: 3ปีเต็ม
1: ๆจากนี้ไปเต็มๆเลยครับ
0: 3ปีนี้พออาจารย์เริ่มเข้าไปแลกเปลี่ยนกับเขาแล้วมีการประชุมกันเนี่ยเห็นแพชชั่นมั้ยครับว่าในระดับโลกเขาขับเคลื่อนกันทีมไปทางไหนอะไรยังไงบ้าง
1: ก็อย่างนี้ครับในวันนั้นเนี่ยซึ่งเราเป็นการประชุมครั้งแรกนะครับก็ฟังเขาว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่57แล้วเขาก็มีการสรุปนะครับว่าครั้งที่56นะครับที่จัดที่ประเทศเคม
0: าร
1: ูนนะครับเคม
0: าร
1: ูนก็เขาก็ได้พูดถึงสิ่งที่น่าสนใจมากผมก็ไม่เคยคิดว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในนั้นนะครับเขาบอกว่าทั่วทุกองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยนะครับมันต้องมีการปฏิรูปองค์กรของเขาเพื่อให้ทันกับ AI ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะครับทีนี้เขาก็พูดถึงว่าแม้แต่ WTO องค์การการค้าโลกเนี่ยก็ต้องปรับปรุง
0: ต้องปรับตัว
1: ต้องปฏิรูปเช่นเดียวกันนะครับเขาก็จะพยายามที่จะให้มีข้อเสนอในการปฏิรูปของ WTO ด้วยและกติกาบางอย่างที่น่าสนใจมากเลยนั่นก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าจะต้องมีมติเสียงส่วนใหญ่นะมีมติเป็นเอกฉันท์นะถึงจะต้องออกมาตรการเหล่านี้ต่อไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็บอกว่าจากนี้ไปนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการค้าของบางประเทศนะครับประเทศเล็กๆประเทศที่ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับมหาอำนาจได้เลยแล้วก็เศรษฐกิจของเขาก็ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับทางประเทศยักษ์ใหญ่เหล่านั้นได้เช่นว่าเขาเป็นประเทศเกาะเนี่ยครับ เขาก็จะ เศรษฐกิจเขาก็อยู่กับการประมงอาจจะการท่องเที่ยวบ้างเล็กๆน้อย
0: ๆ
1: ส่วนอื่นแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับมีความเฉพาะมากอย่างประเทศไทยก็อาจจะมีทางด้านเกษตรการท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการเหล่านี้เป็นต้นที่เราเรื่องสุขภาพนะครับที่เราแข็งแรงเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเน้นทางด้านอื่นมากนักนะครับด้านเทคโนโลยีไฮเทคมากๆนี่เราก็คงไม่ใช่นะครับเพราะนั้นแต่ละพื้นที่ในโลกใบนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะนั้นการที่จะใช้กติกาเดียวมาครอบทั้งหมดเลยน่าจะไม่เป็นธรรมนะครับหรือว่าน่าจะมีการพิจารณาเฉพาะเคสเฉพาะกรณีไปนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจเฉพาะด้านอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือว่ามีการที่จะมีความช่วยเหลือเป็นพิเศษกรณีพิเศษก
0: ับ
1: บางประเทศเพราะว่าประเทศบางประเทศเนี่ยนะครับให้แข่งยังไงแข่งให้ตายก็ไม่สามารถที่ไปแข่งขันกับเขาได้เพราะเขาจะยากจนมากนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีแต้มต
0: ่อ
1: ให้เขาบ้างถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะลำบากเลยเขาที่จะยืนในเวทีโลกด้วยกติกาของ WTO ซึ่งเขาก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะครับเพราะงั้นถ้าไม่ทำแบบนี้เขาก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะไม่รู้เขาจะเป็นสมาชิกไปทำไมเขาก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับน
2: ะ
1: ผมเองก็ได้เสนอไปในคราวประชุมวันที่18นี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราเป็นสมาชิกรัฐสภาและเป็นกรรมาธิการอย่างนี้นะครับเราคงจะต้องแสวงความร่วมมือด้วยกันนะครับระหว่างรัฐสภาฝ่ายบริหารภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมนะครับเพราะเราสามารถลิงก์เชื่อมโยงเหล่านี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมจะเสนอเข้าไปแล้วก็อยากจะเพราะเราทำอย่างวุฒิสภาเราทำการทูตรัฐสภาเชิงลุกด้วยนะครับมีนโยบายนี้เราก็อยากจะให้ท่านเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในมวลสมาชิกเนี่ยมารับลูกในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราไปประชุมจากที่กรรมธิการมาเนี่ยนะครับเราควรจะต้องมีการเอาข้อมูลเหล่านั้นน
2: ะ
1: เข้ามาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยด้วยจะได้รู้พอๆกันนะครับเท่าเทียมกัน
2: ค่ะพูดถึงในบริบทที่ถ้าในประเทศไทยที่อาจารย์จะนำเข้าไปหารือหรือว่าไปผลักดันเนี่ยค่ะถ้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้าของประเทศเราเนี่ยมันจะตอนนี้มันจะเน้นเป็นเรื่องของอะไร
1: ก็ผมดูจุดแข็งของประเทศไทยนะครับมันก็จะมีเรื่องของสุขภาพนะครับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เพอเพอ AI ในย่านอาเซียนเนี่ยเราก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับSME พวกนี้นะครับที่เราก็คิดว่าเราก็มีความจุดเด่นพอสมควรนะครับ
0: เพราะว่าอย่างล่าสุดเห็นทางถ้าเป็นของฝากฝั่งฝ่ายบริหารเขาบอกเขาเปลี่ยนมุมมองจากนักท่องเที่ยวมาเป็นผู้มาเยือ นก็จะสอดคล้องกับที่อาจารย์นพดลบอกเมื่อสักครู่นะ
1: ครับ
0: เรามีทั้งธุรกิจสุขภาพนะความเป็นไทยบวกการท่องเที่ยวบางคนมาเรียนอยู่ระยะยาวเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องการค้าทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ตรงนี้
1: ใช่ครับทุกอย่างเนี่ยเพราะเขา

0: ว่าถ้าท่านออกกติกาแบบนี้มานะครับเราจะกระทบอะไรบ้างอะไรเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นมุมหนึ่งที่เราสะท้อนไปยังในเวทีกรรมธิการ
1: ในเวทีกลางใช้ก็ว่าเวทีกลางครับทีนี้หลายคนบอกว่าเวลาประชุมเสร็จเนี่ยอาจจะได้ทั้งดีเฟนต์กันดิสคัสแลกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นแล้วเราก็อาจจะกลับมามองในกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติที่สามารถจะสะท้อนไปสู่ฝ่ายบริหารได้เนี่ยเขามีกรอบไหมครับอาจารย์เช่นประเทศ A B C พอประชุมเสร็จนะไปดูซิว่าประเทศของคุณพอเอาไปแล้วเหมือนให้การบ้านนะครับอาจารย์แล้วต้องกลับมานำเสนอในวงประชุมเวทีกลางอีกเนี่ย
0: ผมเป็นคนเสนอเองครับ
1: ยังไงครับอาจารย์กรอบ
0: ที่18กันยาเนี่ยครับที่นั้นผมบอกว่าเราต้องมีการติดตามผลนะครับสมมติว่าเราประชุมกันวันนี้แล้วเนี่ยครับแต่ละประเทศเสนอไปยังไงเนี่ยแล้วที่ประชุมเห็นด้วยนะครับที่จะไปดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยหลังจากนั้นแล้วแต่ละประเทศก็ต้องไปกลับไปที่ประเทศของตนนะครับว่าเราจะมีมาตรการเหล่านี้นะอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับใหม่ๆเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ต้องดูฟีดแบ็กของเราการประชุมครั้งหน้าเนี่ยเราก็ต้องเอามารายงานในที่ประชุมว่าเราไปทำแล้วเนี่ยมันเกิดมรรคเกิดผลมันมีข้อจำกัดมีอุปสรรคอะไรยังไงบ้างอะไรเนี่ยนะครับก็จะได้มาแชร์กันเพราะบางอุปสรรคของเราเนี่ยนะครับที่เราเห็นเป็นอุปสรรคเนี่ยบางประเทศเขาอาจจะบอกว่าโอ้เขาแก้ด้วยวิธี1 2 3 อย่างนี้
1: ก็อาจจะผ่านมาแล้ว
0: มาผ่านมาแล้วครับก็มาแชร์มาร่วมมือกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งในการที่จะร่วมมือกันในการประชุมนะครับเพราะผมเองก็ไปประชุมในองค์กรระหว่างประเทศนี่เยอะมากก็ได้เห็นตรงนี้ว่าแทนที่จะประชุมแล้วจบไปเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยจะมีการติดตามแล้วก็มีการแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับ
2: ก็ได้หลายได้เห็นหลายมุ
1: ม
2: ใช
1: ่
2: มั้ยคะทีนี้พอตอนในวงประชุมนี้ค
0: ่
2: ะหลายๆประเทศเนี่ยเขาพูดถึงบ้านเรายังไงบ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการค้
1: า
2: หร
1: ือ
2: ว่าเขาคอมเมนต์อะไรยังไงเกี่ยวกับบ้านเราบ้างไหม
0: ไม่ได้คอมเมนต์โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยหลายคนก็พอเรายกมือจะพูดอะไรไปนี่นะครับเท่าที่ผมสังเกตท่าทีกันแล้วกันนะครับก็คือว่าเขาก็ชื่นชมนะครับสิ่งที่เรานำเสนอไปแล้วอีกอย่างหนึ่งพอบอกว่ามาตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาก็จะมองว่าเป็นเมืองที่ดีนะเมืองท่องเที่ยวนะเป็นประเทศหนึ่งที่เขาอยากจะมาม
1: ีความพร้อมทรัพยากรเราพร้อม
0: เรื่องเหล่านี้ซึ่งก็จะแอบดีใจอยู่นะครับเพราะว่าบางประเทศเวลาเขาเสนอไปเนี่ยก็ดูอากัปกิริยาของกรรมธิการแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่ได้มีรีสปอนส์หรือว่ามีข้อที่เขามาให้ความเห็นในเรื่องของว่าความชื่นชมอะไรพวกนี้นะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยข้อเสนอของผมที่เข้าไปเนี่ยนะครับท่านเลขาธิการสภาพรัฐสภาหรือ IPU เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเอาตามที่ไทยแลนด์เสนอมานั่นแหละเลยครับ
1: ดีเลยดีเลยครับอาจารย์
2: ก
1: ับ
2: เราเป็นในทิศทางที่บวกดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
1: ครับอาจารย์แล้วเดือนหนึ่งเราต้องประชุมกันความถี่ในการประชุมเนี่ยประมาณยังไงตัว
0: แล้วแต่ที่จะทางถ้ามีเรื่องสำคัญก็อาจจะมีการนัดขึ้นมาปกตินะครับแต่ว่าอย่างน้อยการประชุมใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยปีต้อง2ครั้งอย่างน้อยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับการประชุมของ IPU นะครับ IPU ก็ปีละ2ครั้งแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยนะครับก็จะมีถ้ามีประเด็นใดที่ว่ามันมาเกี่ยวข้องเนี่ยครับเขาก็จะเชิญประชุ
1: ม
0: ขึ้นมาทันทีเลย
2: ทีนี้ตอนจุดที่อาจารย์พูดว่าพอเราห่างหายไป10ปีหลายคนก็อาจจะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ขนาดเราพูดเรายังเห็นแต่ในเชิงบวกเลยว่ามันมีแต่เรื่องดีๆแต่ทีเนี้ยช่วงที่เราพลาดไปเนี่ย
1: คิดว่าเสียโอกาสไหม
2: มันเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมคะกับประเทศของเรา
0: ผมก็ว่าน่าจะเสียโอกาสไปพอสมควรเลยนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่มันมีความคืบหน้าเห็นไหมครับว่ามันมีกติกาใหม่ๆมีอะไรออกมาที่เราเนี่ยควรที่จะเป็นประเทศแรกๆที่จะรู้ถ้าเราอยู่ในกรรมธิการนะครับแล้วก็ยิ่งปัจจุบันนี้นะครับยิ่งที่สหรัฐอเมริกาทางประธานาธิบดีท่านเนี้ยที่ออกมาแล้วก็จะมีเรื่องของภาษีศุลกากรที
1: ่
0: กำแพงภาษีเข้าประเทศกระทบกันทั่วโลกเลยแล้ว WTO เนี่ยนะครับองค์การการค้าโลกเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางในการที่จะช่วยกันรับมือในเรื่องพวกนี้นะครับอาจจะมีการรวมกลุ่มกันอะไรกันเนี่ยครับซึ่งตรงนี้เราก็ห่างหายไปในเวทีเหล่านี้นะครับถ้าเราอยู่ในนั้นเนี่ยเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนให้เห็นว่าไทยเองก็กระทบนะแล้วก็ถ้าจะมีกลุ่มไหนยังไงที่ไทยจะไปร่วมกันได้นะครับเพื่อที่จะช่วยกันในเรื่องผลกระทบจากภาษีที่สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการ
1: อาจารย์นพดลครับถ้าทำความเข้าใจเพิ่มเติมคือ
2: ค่ะ
1: โอเค

0: เกมการเมืองระหว่างประเทศที่เราจะเห็นเนี่ยผู้นำอำนาจมหาประเทศผู้นำอำนาจเนี่ยนะฮะเขาออกมาแต่เราเกาะกลุ่มผนึกกันของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยถ้าผมถามตรงๆเลยมันสามารถไปต่อรองอะไรกับเขาได้ขนาดนั้นไหม
1: ผมว่าได้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าดูตามที่ครั้งที่56ที่ผ่านมาที่ประชุมกันที่แคเมรูนเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามีการประชุมคู่ขนานกันไปเลยระหว่างกรรมธิการชุดนี้นะครับ PCWTO กับรัฐมนตรี WTO ของแต่ละประเทศ
0: รัฐมนตรีเขาประชุมคู่ขนาน
1: เขาประชุมคู่ขนานกันเลยแล้วก็เขาจะเอาแนวคิดหรือว่าในแนวข้อสรุปหรือนโยบายของการประชุมกรรมธิการเนี่ยเข้าไปใช้เข้าไปพูดคุยถกเถียงกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่คิดว่าน่าจะมีอิทธิพลพอสมควรแล้วอย่าลืมว่าในกติกาของโลกนะครับทั่วไปเนี่ยก็คือว่าฝ่ายนิติบัญญัตินั่นแหละครับเป็นคนที่ตั้งฝ่ายบริหารในทางอ้อมนะครับเพราะนั่นก็คือเป็นคนตั้งนายกก่อนโหวตนายกนะครับนายกก็ไปตั้งครม.อย่างที่ว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นการกำกับดูแลรัฐบาลไปโดยตรงเลยนะครับเพราะนั้นข้อเสนอแนะของฝ่ายนิติบัญญัติหรือกรรมธิการที่มาจากฝ่ายนิติบัญญัติที่ว่านะครับก็จะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับในการที่จะไปกำหนดทิศทางและกำหนดกรอบในการดำเนินการขององค์การการค้าโลก
0: แล้วสมาชิกของเรารัฐสภาไทยทราบว่าอาจารย์ไปนั่งเป็นตัวแทนตรงนี้ฝากอะไรบ้างไหมครับอาจารย์ครับ
1: ก็ในส่วนของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับผมอยากเห็นอย่างนี้ครับหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยเราคงจะต้องเอาข้ออุปสรรคต่างๆหรือว่าปัญหาของไทยเนี่ยนะครับที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะทางเกษตรกรรมก็ดี SME แล้วก็อีกหลายๆภาคบริการภาคทุกส่วนนะครับทั้งใหญ่และเล็กก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีอุปสรรคจากการดำเนินการกฎกติกาของ WTO องค์การการค้าโลกเนี่ยเราก็คงต้องไปสะท้อนให้เขาเห็นนะครับว่าท่านออกกติกาอย่างเงี้ยประเทศไทยกระทบนะครับแล้วก็จะต้องถ้าทางที่ดีขอให้แก้ไขอย่างนี้ได้ไหมเพราะเราจะได้อยู่ได้อะไรได้นะครับอีกอันหนึ่งอย่างที่เรียนเมื่อตั้งต้นรายการเนี่ยนะครับว่าในเวทีนั้นเน่ยเราจะได้เรียนรู้จากประเทศต่างๆด้วยนะครับในการแลกเปลี่ยนเขาเนี่ยในเรื่องเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าของบางประเทศเขาทำสำเร็จและสำเร็จยังไงวิธีการยังไงนะครับก็จะผมก็จะพยายามรวบรวมสิ่งเหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับประเทศไทยซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นแผนปฏิบัติที่ดีนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าประเทศอื่นเขาทำได้นะครับทำโดยวิธีอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
2: ใช่ค่ะซึ่งพูดถึงท่านในวงประชุมเนี่ยก็มีหลายประเทศแล้วเราเองก็เป็นรัฐสภาไทยเรารู้กันดีว่ารัฐสภาก็คือการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติในการออกกฎหมายเพราะฉะนั้นกลไกเรื่องของกฎหมายได้มีการพูดประเด็นนี้ไหมคะเกี่ยวกับการไปซัพพอร์ตหรือไปผลักดันในเรื่องของการค้าการค้ากับกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็อันนี้นะครับสำคัญเลยเพราะว่าต่อไปเนี่ยครับประเทศต่างๆเนี่ยก็จะมีกฎหมาย AI ยกตัวอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไทยก็ยังไม่มีก็กำลังจะมีเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากเขาด้วยว่าบางประเทศเขามีแล้วอย่างสภาพยุโรปเนี่ยนะครับรัฐสภาเขาเนี่ยก็มีอยู่แล้วแล้วบางประเทศในยุโรปมีแล้วเราก็จะได้เอาตรงนั้นนะเข้ามาช่วยในเป็นแนวทางในการยกร่างกฎหมาย AI เนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลายๆกฎหมายดิจิทัลเทรดนะครับก็คือทางการค้าทางด้านดิจิทัลเนี่ยครับซึ่งตอนนี้ไม่ว่าอีคอมเมิร์ซก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยบนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะครับถ้าจะออกกติกาอะไรสักอย่างของ WTO เนี่ยนะครับเราต้องเตรียมความพร้อมของฝ่ายเราด้วยเราจะได้เอาข้อมูลที่คาดว่าเขาจะออกกติกาแบบนี้นะครับเราจะได้เตรียมตัวไว้ก่อนล่วงหน้าเลยอันนี้ก็เป็นข้อดีอันหนึ่งที่เราเข้าไปอยู่ในวงกรรมธิการนั้นนะครับเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะทราบก่อนซึ่งการทราบก่อนนี่ก็จะดีในแง่ที่ว่าการเตรียมตัวว่าเราจะต้องมาปรับปรุงกฎกติกาของประเทศไทยยังไงปรับปรุงกฎหมายยังไงหรือบางกฎหมายยังไม่มีที่ทั่วโลกเขาบังคับให้มีเนี่ยเราก็ต้องออกมายังไงอะไรประเด็นนี้เป็นต้นครับ
0: ผมสงสัยนิดนึงผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็อาจจะสงสัยเหมือนกันปกติเวลาเราไปประชุมเป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยจะทางออนไลน์ก็ตามหรืออาจจะบินไปพบกันก็ตามนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจารย์ครับในวงประชุมก็อาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนแต่บางทีเราอาจจะมี คุยกันไปคุยกันมารู้จักกันเป็นเพื่อนสมาชิกด้วยกัน มีถามหลังไมค์ขอคำแนะนำอันนี้ได้ไหมครับอาจารย
1: ์ดิ่งดีเลยครับคืออย่างนี้ครับในเวทีหลายอันเดี๋ยวเฉพาะ IPU เนี่ยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยมวลสมาชิกจากทั่วโลก183ประเทศซึ่งเดี๋ยววันที่3ถึง12นะครับตุลาคมเนี่ยผมก็ต้องบินไปประชุมที่ประเทศแทนซาเนียเป็นการประชุมครั้งที่153
0: ครับอาจารย์
1: นะครับการที่ประชุมวงใหญ่ๆนั้นนะครับบางทีก็เราก็ได้ประโยชน์จากการประชุมแล้วแต่ที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือว่ามันจะมีประเทศที่มาขอทวิภาคีมาเจอกับเราเป็นแบบขอพบกัน
0: เป็นพันธมิตรหน่อย
1: มาคุยกันในห้องประชุมที่จัดไว้นะครับ ก็อันนี้ก็อาจจะจองมาล่วงหน้าเราขอพบเขาเขาขอพบเรานะครับแต่เชื่อไหมครับว่าตรงนั้นก็ได้ประโยชน์แต่ไม่มากเท่าตอนที่เราออกจากห้องประชุมมาดื่มกาแฟพักเบรกอะไรพวกนี้นะครับก็มาเจอประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยมันเวลาคุยกันอย่างไม่เป็นทางการมันก็จะเกิดความสนิทสน
0: ม
1: บางครั้งที่มาเจอกันแบบทางการเขาอาจจะไม่กล้าพูดไม่กล้าเสนอในเรื่องลึกๆนะครับที่เราอยากจะทราบเนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่เป็นทางการเนี่ยก็จะมีประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็จะกลายเป็นข้อสนิทที่เชื้อกันนะครับที่เกิดขึ้นในระหว่าง
0: สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได
1: ้ครับภาษาฝรั่งเรียกว่าคอริดอร์มีติ้งนะครับคือเปิดกันกับทางนอกประตูใกล้ๆประตูอะไรพวกนี้นะครับ
2: ความใกล้ชิดมันมีมากกว่าแล้วก็การสื่อสารมันดียิ่งกว่าทีนี้บทบาทตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญมากนะคะแล้วก็ด้วยภารกิจหน้าที่ที่อาจารย์รับผิดชอบก็คือเรื่องของกิจการระหว่างประเทศซึ่งก็มันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆทีนี้มีอะไรอยากจะฝากพี่น้องประชาชนไหมคะระหว่างการทำงานรัฐสภาไทยกับหลายๆทั่วโลกที่เราจะต้องพบปะกับเขาอีกในไม่ช้านี้ค่ะ
1: ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการต่างประเทศณวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเราหนีไม่พ้นเลยนะครับที่จะต้องพึ่งพาแล้วก็ค้าขายกับมวลสมาชิกทั่วโลกเลยนะครับองค์การการค้าโลกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กรรมาธิการที่ผมไปร่วมอยู่ด้วยเนี่ยยังมีเวทีอย่างเช่นสหภาพรัฐสภานะครับซึ่งมีการประชุมอยู่เป็นประจำใน183ประเทศเนี่ยนะครับก็เป็นเวทีหนึ่งที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้นะครับรวมทั้งให้ประเทศต่างๆเนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์ไปว่าประเทศไทยเรามีอะไรบ้างเราพร้อมรับนักท่องเที่ยวไหมยังไงอะไรเนี่ยครับมีจุดแข็งจุดเด่นยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยเราถึงในวุฒิสภาเนี่ยนะครับในคณะกรรมการที่ผมเป็นประธานอยู่เนี่ยโดยความเห็นชอบของท่านประธานวุฒิสภาเนี่ยท่านก็มีนโยบายที่จะเป็นการทูตรัฐสภาเชิงรุกนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับแนวนโยบายของสหภาพรัฐสภาหรือ IPU อันนั้นเขาเป็นการทูตรัฐสภาเฉยๆนะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นเชิงรุกเลยเพราะว่าเราจะเห็นว่าในหลายเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เราเกิดจากเพื่อนบ้านก็ดีเนี่ยนะครับที่มีการใส่ร้ายป้ายสีของเราเนี่ยเป็นประจำนะครับว่าทางเราเองก็ต้องไปแก้ในเวทีโลกเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเรามีเพื่อนในเวทีโลกมากๆนะครับอย่างที่ผมว่าที่ว่าประชุมกันนอกรอบบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับโอกาสที่เขาจะมาใส่ร้ายป้ายสีเราหรือว่าให้ร้ายของประเทศเราในข้อมูลที่บิดเบือนเนี่ยนะครับก็ยากพอสมควร
0: เพราะว่า
1: เพื่อนเราเข้าใจเรามากอยู่แล้วแล้วการค้าการลงทุนเนี่ยเมื่อสนิทสนมกันแล้วเนี่ยนะครับก็มันสามารถที่จะไปทำอะไรก็มันก็ง่ายขึ้นเมื่อเป็นเพื่อนกันแล้ว
0: ครับอาจารย์การประชุมแบบนี้คือเข้าเวียนกันเป็นเจ้าภาพเหมือน IPU เหมือนอะไรไหมเพราะว่าอย่างประเทศไทยเราก็เป็นเจ้าภาพแต่การค้าระหว่างประเทศนี่คล้ายกันไหม
1: คล้ายกันเพราะครั้งที่56นั้นก็ประเทศคาเมรูนท่านเป็นขอเป็นเจ้าภาพ
0: ถ้านับนี่ไทยแลนด์จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพอยู่ไหมอ
1: ันนี้ก็ต้องดูความพร้อมของงบประมาณเราด้วยนะครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าการประชุมแบบนี้มันมีการประชุมรัฐมนตรี WTO คู่ขนานไปตลอดนะครับถ้าใครเป็นเจ้าภาพเขาก็มีโอกาสในการประชาสัมพันธ
0: ์
1: ประเทศของเขานะครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจจะบอกเห็นอาจารย์เป็นตัวแทนของประเทศไทยนั่งอยู่ในกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นระดับโลกเนี่ยถ้าอยากจะติดตามครับอาจารย์ผ่านโซเชียลมีเดียของอาจารย์หรือช่องทางไหนได้บ้างครับ
1: ก็มี Facebook ของผมนี่แหละครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีทางข่าวของวุฒิสภา
0: ติดตามข่าวของ
1: วุฒิสภา
0: ไปนิติบัญญัติเรา
1: ถ่ายทอดตลอดเวลานะครับก็อย่างการประชุมที่แทนซาเนียที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาเนี่ยนะครับก็จะมีการเผยแพร่ข่าวออกไปตลอด
2: ก็สามารถติดตามอาจารย์ได้แล้วส่วน IPU นี่มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจไหมคะสำหรับที่จะเกิดขึ้น
1: ก็เรียนว่าครั้งนี้สำคัญสุดเลยนะครับ
2: เลย
1: ครั้งแรกก็คือจะเลือกประธาน IPU ท่านใหม่นะครับก็มีคนมาสมัครขณะนี้3คนที่เข้าอยู่ในรอบสุดท้ายแล้วนะครับท่านหนึ่งก็เคยมาเยือนท่านประธานวุฒิสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยเนี่ยนะครับคือท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรจากออสเตรเลียนะ
0: ครับ
1: ท่านก็จะมาสมัครนี้อีกอันหนึ่งครับผมจะต้องทำหน้าที่ประธานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก21ประเทศนะคร
0: ับ
1: ผมเป็นรองประธานอยู่ขณะนี้นะครับก็ต้องทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแล้วมีวาระหนึ่งที่จะต้องเลือกประธานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผมเองก็สมัครเข้าไปด้วยนะคร
0: ับ ก็ลุ้นกัน
2: ลุ้นเลย
0: วันไหนที่เขาจะเลือก
1: วันที่
0: 7
1: ครับ
0: อาจารย์
1: 7ตุลาคม
0: โอ้ยเร็วๆนี้นะ
1: เร็วๆนี้เลยครับ
2: ใกล้แล้ว
1: ถ้าได้ก็จะเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศไทยรัฐสภาไทยนะครับเพราะเป็นตำแหน่งที่สูงสุดในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่รัฐสภาไทยเราเคยจะได้มา
0: ให้กำลังใจนะครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากครับที่มาเปลี่ยนมุมคิดแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับว่าความสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องของกิจการระหว่างประเทศเนี่ยการค้าอะไรต่างๆเป็นสิ่งสำคัญวันนี้หมดเวลาของเปลี่ยนมุมคิดแล้วนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
2: และมายอัญชลีวงสัมปันธ์ค่ะ
0: พร้อมท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับอาจารย์นพดลอินนาในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการระหว่างประเทศวุฒิสภาลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาขอนำเสนอสารคดีพิเศษชุดน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้เสนอตอนสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยสานต่อพระปณิธานสู่การปฏิบัติการพัฒนากระบวนการยุติธรรมมิได้สิ้นสุดลงเพียงการกำหนดหลักการหรือการออกกฎหมายหากต้องอาศัยองค์ความรู้งานวิจัยและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพจนได้รับการรับรองจากสหประชาชาติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติหนึ่งในกลไกสำคัญคือสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมตามมาตรฐานสากลตลอดหลายปีที่ผ่านมาTIJ ได้ทำหน้าที่เป็นเวทีเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การสหประชาชาติองค์กรระหว่างประเทศนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมจากทั่วโลกสถาบันแห่งนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่และผลักดันการนำข้อกำหนดกรุงเทพไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆผ่านการจัดประชุมวิชาการการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานราชทัณฑ์และองค์กรด้านยุติธรรมภายใต้พระวิสัยทัศน์ของพระองค์การพัฒนากระบวนการยุติธรรมมิได้จำกัดอยู่เฉพาะการลงโทษผู้กระทำผิดแต่ต้องมุ่งสร้างโอกาสลดการกระทำผิดซ้ำและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนพระองค์ทรงสนับสนุนการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการบริหารงานยุติธรรมรวมถึงการส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเชื่อมโยงกับการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนทุกกลุ่มด้วยบทบาทดังกล่าว TIJ จึงได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศในฐานะองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นกระบวนการยุติธรรมและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติจากพระราชดำริที่เริ่มต้นจากความห่วงใยผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยได้ขยายผลสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกเพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมและส่งเสริมหลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยจึงไม่ใช่เพียงองค์กรทางวิชาการหากยังเป็นอีกหนึ่งผลสัมฤทธิ์สำคัญของพระปณิธานที่มุ่งสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมความเสมอภาคและการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพระราชกรณียกิจด้านนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่ทรงมองไกลกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ทรงมุ่งสร้างองค์ความรู้และความร่วมมือที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในระดับประเทศและระดับโลกตอนต่อไปติดตามพระเมตตาต่อเด็กและเยาวชนพระราชกรณียกิจที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาการพัฒนาศักยภาพและอนาคตที่ดีกว่าให้แก่คนรุ่นใหม่

0: สถานีที่เป็นกลางสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองวิทยุรัฐสภา
1: ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารฝ่ายนิติบัญญัติการประชุมรัฐสภารวมทั้งรายการต่างๆที่เติมเต็มสาระความรู้รอบด้าน
0: สะท้อนความเป็นจริงส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างเป็นกลาง
1: เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังทุกเพศทุกวัยรับฟังได้ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 22:00 นวิทยุรัฐสภาสื่อกลางการมีส่วนร่วมการเมืองไทย

0: ปปช.มีหน้าที่อย่างไร
1: สำคัญแค่ไหนกับการพัฒนาประเทศไทย
0: ประชาชนควรมีส่วนร่วมด้วยหรือไม
1: ่ทุกคำถามมีคำตอบติดตามได้ในปปช.พบประชาชน

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการปปช.พบประชาชนนะครับทางสถานีวิทยุรัฐสภาในเวลาดีๆแบบนี้นะครับ 21:00 นถึง 21:30 นคุณผู้ฟังจะพบกับข่าวสารความรู้ความเคลื่อนไหวและภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมมาร์คพิชยะทองมีนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการครับ
1: และดิฉันนุกวาสนีบุญแสนนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เราอยากจะมาพูดถึงความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความร่ำรวยผิดปกติอำนาจของสำนักงานปปช.และการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสำคัญของประเทศเนี่ยมีบ้านเพิ่มขึ้นมีรถราคาแพงขึ้นมีเงินฝากเพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สินจำนวนมากขึ้นในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่แค่มีทรัพย์สินมากถือว่าร่ำรวยผิดปกติเลยหรือเปล่าถ้ามีทรัพย์สิน

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนั่งนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
3: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
4: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลในที่รักสติจ้ะสติคิดให้ดีก่อนซื้อนะจ๊ะ
5: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
5: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพชายได้ทันใจผิวขาวไวมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
5: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
6: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างทานฉลากต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
5: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: พื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนอย่าให้ความประมาทพรากความสุขของพวกเขาไปเมื่อความเร่งรีบและความประมาททำให้ถนนในพื้นที่กรุงเทพที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สร้างความสูญเสียให้คนบนท้องถนนตัวคุณเองก็หยุดความสูญเสียนั้นได้เพียงล็อกความเร็วขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่กรุงเทพได้ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
8: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เออเก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
4: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
5: อ่ะและอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
4: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
6: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
7: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
6: แล้วสาเหตุล่ะครับ
7: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
6: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
7: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
6: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
9: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโพยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
10: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
9: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
10: ใช่ๆที่โกง
9: เพิ่มขึ้น
10: นิสัยอ่ะ
9: เพิ่มขึ้น
10: แย่มากสอบยังโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
9: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: ถ้าเราทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอ้าจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
2: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
3: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
4: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
4: โอ้โหมาเยอะเลย
5: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
4: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
5: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
4: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
8: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: เจ็ด1 7 7 2 14 7 3 21
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
13: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: เอา
1: จูงควายไปไหนล่ะกล้า
2: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
1: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
2: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
1: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
4: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
5: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
4: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
6: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
7: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
6: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
7: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
6: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
7: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
6: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
8: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
9: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
10: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
11: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
12: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
13: โกงประมาณ
9: แล้วจะทำอะไรผมได
10: ้ก็แฉนะสิ
14: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
15: ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เออเด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ทีผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
3: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
4: เบอร์เกอร์แพลนเบส
3: ฮะแพลนเบสคืออะไร
4: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
5: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
5: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
5: ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
8: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: 7 1 7 7 2 14 7 3 21 จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
10: เพราะว่าเป็นประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคนสองคนเป็นประเทศของทุกคนเข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหาเพราะปัญหามีอยู่ที่เวลาเกิดจะใช้คำว่าบ้าเลือดเวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัวลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครจะชนะไม่มีทางอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้าสมมุติว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไปประเทศก็เสียหายไปทั้งหมดแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองซากปรักหักพังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่20พฤษภาคม2535

0: ในการสัญจรเข้าออกพื้นที่ยังคงมีความลำบากต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดเนื่องจากกระแสไฟถูกตัดเพื่อความปลอดภัยตัดกระแสไฟเลยนะครับไม่งั้นมันไฟมันจะดูดประชาชนอันนี้ก็คงจะต้องมีอะไรเยียวยานะครับโซล่องโซล่าเซลล์จะต้องฝากไปเลยนะ
1: ครับ
0: อนุทินยกอุทาหรณ์ในประเทศชาวฝรั่งเศสมอบให้จังหวัดสุราษฎร์ดำเนินการต่อนะครับที่หลังอย่าทำคุก15วันปรับหนุ่มซิ่งเจ็ตสกีที่ถนนเพชรบุรีอยากลองของนะบอกไม่รู้ว่านั่นทำไทยอยู่แต่เมืองนอกแสดงว่าพ่อแม่รวยก็คงให้อยู่เมืองนอกต่อไปอยากกลับมาเมืองไทยก็แล้วกันขณะที่ทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับวันนี้ขึ้นประเด็นบอกรัฐบาลลุกแผนประกันภัยพิบัติ10บริษัทตอบรับเข้าร่วมจ่ายจริงสูงสุด 100,000 บาทถ้าเสียชีวิตนี่ได้เยอะเลยนะเป็นล้านเลยนะอันนี้มันก็ลดทอนเรื่องของการจ่ายเงินประกันของภาครัฐปีนึงจ่ายหลายหมื่นล้านนะมากกว่า 15,000 ล้านเป็นแสนล้านก็มีเพราะมันมีหลายภัยใช่มั้ยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเพราะนั้นถ้าเกิดมีการประกันภัยแบบประกันวินาศภัยแบบภัยพิบัติเนี่ยโดยมีคปภ.เป็นแกนนำแล้วก็กระจายให้กับบริษัทประกันเนี่ยมันก็จะลดความเสี่ยงลงไปได้อันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์หลากหลายฉบับนะครับทั้งหนังสือพิมพ์หัวสีแล้วก็หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราจะต้องพักเบรกกันก่อนนะครับตอนนี้6:40 นกลับมานะครับจะมาดูประเด็นข่าวอื่นๆเพิ่มเติมครับ
1: ครับ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่

0: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
1: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
0: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ
5: กลับมาช่วงที่2ครับ 6:41 นาทีครับอยู่ด้วยกันกับรายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะครับตั้งแต่เวลา 6:10 นาทีโดยประมาณไปจนถึงเกือบ 7:00 นครับผ่าน2ช่องทางหลักนะครับทาง FM 105 MHz นะครับส่วนอีก1ช่องทางก็ทาง Facebook Live ที่เราไลฟ์สดทุกเช้าครับผ่านทางเพจของ AEC10news.com นะครับเช้านี้ก็มีหลายท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับผ่านทาง Facebook Live และที่ทักทายเราเข้ามานะครับคุณบุงอาชัดชายก็สวัสดีเราเข้ามานะครับเสียงทางวิทยุเมืองนนท์ชัดเจนดีนะฮะแล้วก็คุณภูมิใจบอกว่าสวัสดีแล้วก็ห้วยขวางฝนไม่ตกนะครับตั้งแต่ช่วงบ่าย3จนถึงเช้านะครับได้ซักผ้าแล้วนะฮะคือแดดก็พอออกบ้างนะเมื่อวานนี้นะฮะเดี๋ยววันเนี้ยออกเยอะๆหน่อยก็ดีนะให้น้ำมันระเหยไปบ้างนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของคุณจุฑาเทพนะครับสวัสดีเข้ามาพร้อมกับบอกว่าบางกรวยฝนก็หยุดแล้วนะครับแล้วก็แนะนำคุณธนกิจแล้วก็หลายๆท่านด้วยบอกว่าจะซื้อรถใหม่แนะนำเป็น10ล้อดีกว่านะฮะลุยน้ำง่ายกว่านะก็เป็นรถขนาดใหญ่นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของการลุยน้ำท่วมนะครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับทุกๆท่านนะครับที่ทักทายเราเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกๆการติดตามในทุกช่องทางเวลานี้แล้วก็ติดตามย้อนหลังด้วยนะครับส่วนบรรยากาศของการลงทุนนะครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ครับ28กันยายนตลาดนี้ไม่ได้ปิดตามราชการนะครับตลาดก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันฮะจากปัจจัยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับโดยเรื่องของนักลงทุนนะครับกังวลน้ำท่วมกรุงเทพกระทบภาพรวมเศรษฐกิจครับแล้วก็ยังเกิดปัญหาความตึงเครียดครับระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอันนี้ก็ไม่จบทันทีนะสหรัฐก็ไม่ยอมรับข้อเสนอของอิหร่านเมื่อคืนนี้น้ำมันก็พุ่งขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับทำให้ปิดตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับก็ติดลบไปครับ 5.26 จุดหรือประมาณ 0.33% ดัชนีสุดท้ายของวันอยู่ที่ 1,602.37 จุดครับมูลค่าการซื้อขายตลอดทั้งวัน 49,700 กว่าล้านบาทนะครับในจำนวนนี้ครับถ้าเราแยกการลงทุนออกมาครับก็จะพบว่าเป็นกลุ่มของนักลงทุนทั่วไปเข้าซื้อ 4,592.68 ล้านบาทนักลงทุนสถาบันครับขายออกมา 620.90 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติครับขาย 3,935.10 ล้านบาทและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะครับขายออกมา 36.68 ล้านบาทนะครับตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันว่าเขาเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะครับเริ่มกันที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับเมื่อวานนี้ติดลบนะครับ 64.75 จุดหรือประมาณ 1.67% ดัชนีอยู่ที่ 3,823.62 จุดนะครับก็เรียกว่าลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2เดือนนะครับหลังจากผลการประชุมสุดยอดนะครับระหว่างทั้มแล้วก็สีจิ้นผิงนะครับไม่มีความคืบหน้าในประเด็นสำคัญนะฮะส่วนทางแสงฮ่องกงนะครับของเขาบวกได้ 132.42 จุดครับหรือประมาณ 0.50% ดัชนี 24,642.51 จุดนะครับหลังจากปิดแดนลบมา3วันแล้วนะครับเมื่อปลายสัปดาห์นะฮะโดยได้แรงหนุนนะครับจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มการเงินเทคโนโลยีแล้วก็แร่ธาตุพลังงานแม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็จีนเนี่ยเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอก็ตามนะครับส่วนนิเคอิโตเกียวครับของเขาติดลบครับ 486.58 จุดหรือประมาณ 0.73% ดัชนี 65,877.62 จุดนะครับเนื่องจากว่าแรงซื้อหุ้นกลุ่ม AI แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ที่ทำผลงานแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มแผ่วลงแล้วนะครับท่ามกลางภาวะตลาดที่ขาดปัจจัยชี้นำใหม่ๆครับ
6: สัญญาณน้ำมันดิบเวสเทสซันอินเตอร์มีเดียส่งมอบเดือนพฤศจิกายนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับประมาณ19เซนก็เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความปั่นป่วนทางด้านปริมาณน้ำมันนะครับแม้ว่ากาตาร์จะปรับปากว่าจะมีการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านก็ช่วย

0: พิ่มเติมความหวังในเรื่องของข้อตกลงสันติภาพในช่องแคบฮอร์มุสอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่เราจะต้องติดตามนะครับ
1: คร
0: ับ WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้น19เซ็นต์นะครับตอนนี้มันยืนอยู่เหนือระดับ90นะครับ92เหรียญ60เซ็นต์ส่วนเบนท์ทะเลเหนือของลอนดอนนะครับส่งมอบเดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพิ่มขึ้น96เซ็นต์ครับมาอยู่ที่ 105.28 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลราคาน้ำมันก็พุ่งมากกว่า4ดอลลาร์นะครับในช่วงต้นของการซื้อขายหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามนะครับราคาน้ำมันแกว่งตัวลงจากความหมายที่คาดการว่ากาตาร์จะมาสู่การเจรจาของทั้งสองฝ่ายตอนนี้ก็มีหลายๆประเทศเริ่มเป็นตัวกลางนะครับในการที่จะให้สหรัฐอเมริกากับอิหร่านสามารถคุยกันได้นักลงทุนก็พิจารณาแล้วบอกว่าอ่ะอาจจะเป็นจริงราคาน้ำมันก็เลยปรับตัวลดลงแต่ระหว่างทางนี้ขึ้นไปเยอะดีเดียวนะครับ 5-6 เหรียญด้วยกันดาวโจนส์ที่ปิดนะครับก็ปรับตัวลดลงไป 347.11 จุดนะครับมายืนอยู่ที่ 51,481.51 จุดนะครับ S&P ปรับตัวลดลงไป 59.72 จุดมาอยู่ที่ 7,638.69 จุดแล้วก็ Nasdaq ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันครับ248.34 จุดมายืนอยู่ที่ 26,820.38 จุดราคาน้ำมันดิบและก็ดีเซลที่เพิ่มขึ้นนะครับก็โหมความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาดีดตัวขึ้นขณะที่นักทุนก็จับตาความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดที่บ่งชี้ว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถ้าแรงกดดันทางด้านราคาไม่อ่อนตัวลงหลังจากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25 ไปในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาส่วนราคาทองคำนะครับเมื่อวันจันทร์ที่28กันยายนที่ผ่านมาก็ปิดแตะระดับต่ำสุดในรอบ7สัปดาห์โอ้บ้านเราก็ล่วงเละเทะสิ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยตรงกับเช้าวันนี้ราคาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคมของ Gold FutureUS Gold Future นะครับส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวลดลงไป 3.5% ใกล้ๆหลุด 4,000 แล้วนะยืนอยู่ที่ 4,168.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
1: ครับ
0: ส่วนบ้านเราเป็นยังไงคุณธีรโร
2: จน์เมื่อวานนี้ขยับทั้งหมด20ครั้งด้วยกันนะครับโดยรวมก็ติดลบไปถึง 1,700 บาทนะครับก็ทำให้นะฮะราคาทองคำแท่งปิดตลาดรับซื้ออยู่ที่ 65,950 บาทครับขายออก 66,150 บาทส่วนทองรูปพรรณนะฮะรับซื้อ 64,627 บาท8สตางค์ขายออก 66,950 บาทนะครับราคาโกลสปอตสุดท้ายที่ใช้อ้างอิงคือ 4,156 เหรียญ นะครับเทียบกับค่าเงินบาทก็ค่อนข้างอ่อนค่านะครับ33บาท60สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับ
0: โกลสปอตก็ลงต่อนะครับล่าสุดอยู่ที่ 4,159.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ
1: ์
0: ก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับต้องลุ้นต่อวันนี้จะเป็นอย่างไรดัคของเยอรมันนะครับตลาดหุ้นปรับตัวลดลงไป 34.22 จุดมายืนอยู่ที่ 25,374.42 จุดC40 ของฝรั่งเศสนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.68 จุดครับมายืนอยู่ที่ 8,078.48 จุดแล้วก็ฟุตซี่100ของลอนดอนปิดปรับตัวลดลงไป 10.37 จุดมายืนอยู่ที่ 1,684.88 จุดครับ
1: ครับ
0: นี่เป็นการรายงานตัวเลขดัชนีต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็คงสะท้อนให้เห็นภาพของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะต้องพักเบรกกันนะครับตอนนี้6:49 นกลับมานะครับจะมาดูข่าวอื่นๆที่น่าสนใจมีหลายประเด็นทีเดียวนะครับช่วงนี้เราต้องพักกันก่อนครับ
1: ครับ
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ช่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดย
7: กรมศุลกากรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใส่ใจสังคม
8: AEC 10news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ
0: 6:50 นะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมีข่าวดีๆมาจากธนาคารออมสินนะครับมาช่วยเหลือชาวบ้านที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมในรอบนี้นะครับคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็บอกว่าจากสถานการณ์ที่ฝนตกหนักต่อเนื่องจนทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพของประชาชนธนาคารออมสินนะครับจึงรับนโยบายจากกระทรวงการคลังนะครับในการดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและก็เป็นรูปธรรมประกาศพักชำระหนี้เงินต้นไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะครับเพื่อลดภาระทางการเงินให้สามารถลูกค้าให้สามารถตั้งหลักได้และมีเวลารับมือกับสถานการณ์หรือเรื่องจำเป็นที่อยู่ตรงหน้าพร้อมจัดชุดสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษรับรองผู้ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉินซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและใช้ในการฟื้นฟูอาชีพหรือจิตการเมื่อสถานการณ์คลี่คลายอันนี้ก็เป็นมาตรการนะครับสนใจก็ติดต่อที่ธนาคารออมสินได้เลยนะตอนนี้ก็จะยกเว้นดอกเบี้ยไปให้3เดือนนะครับหลังจากนั้นก็คงจะต้องคิดอัตราดอกเบี้ยปกติอย่างน้อยก็ยังพอให้ลืมตาอ้าปากได้ครับ
2: ครับมาดูประเด็นนะฮะเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมครั้งนี้นะครับคุณธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับพูดถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับวันที่25-29กันยายนที่ผ่านมารวมทั้งหมด5วันนะครับครอบคลุมกรุงเทพแล้วก็26จังหวัดนะครับอาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยบอกว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในกรณีฐานนะครับอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทฮะหรือประมาณสัก 0.066% ของ GDP ทั้งปีนี้นะครับโดยมีกรอบระหว่าง 5,896 ถึง 20,635 ล้านบาทครับหรือประมาณ 0.03 ถึง 0.11% ของ GDP ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมจริงแล้วก็ความสามารถในการชดเชยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงักภายหลังนะครับเขาบอกว่าผลกระทบนี้นะครับยังไม่รวมนะฮะความเสียหายต่อทรัพย์สินยกตัวอย่างเช่นที่อยู่อาศัยยานพาหนะแล้วก็สินค้าคงคลังนะครับรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรนะครับโดยความเสียหายนะ 0.06% ของ GDP ทั้งปีนั้นนะครับยังไม่รุนแรงนะครับถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีครับแต่เพิ่มแรงกดดันนะครับด้านต่ำต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับโดยเฉพาะหากลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับยืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4นะครับก็มีการรายงานจากผู้สื่อข่าวนะครับว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยได้มีการขอความร่วมมือสถาบันการเงินฮะเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกข์ภัยนะครับโดยความช่วยเหลือหลักๆยกตัวอย่างเช่นก็ลดค่าผ่อนงวดบ้านนะฮะรถยนต์จักรยานยนต์สินเชื่อบุคคลรวมทั้งบัตรเครดิตหรือว่าพักการผ่อนหนี้เงินต้นหรือพักชำระหนี้เงินต้นนะครับพร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 3-6 เดือนนะครับตามความจำเป็นการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อการซ่อมแซมบ้านแล้วก็เสริมสภาพคล่องธุรกิจครับ
0: ก็เสียหายเยอะนะครับแต่เศรษฐกิจอาจจะไม่พังภาพซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเวลาเกิดความเสียหายแบบนี้ก็ต้องใช้เงินในการกอบกู้นะครับเป็นว่ามันจะมาเร็วแค่ไหนแล้วก็จะช่วยเหลือประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับ
2: ครับ
0: ล่าสุดคุณพัชระอนันตทศินนะครับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าDEก็เปิดเผยถึงแนวทางในการสื่อสารและการเฝ้าระวังสถานการณ์ฟ้าฝนและน้ำท่วมในปัจจุบันก็บอกว่าทางกระทรวงและกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับเปลี่ยนวิธีการแจ้งเตือนให้ประชาชนเข้าใจง่ายโดยเน้นใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายแทนการใช้เทคนิคหรือภาษาวิชาการที่เข้าใจยากพร้อมเพิ่มความถี่ในการอัปเดตข้อมูลผ่านหน้าจอและแอปพลิเคชันทุกชั่วโมงหรือทุกๆครึ่งชั่วโมงคุณอนันต์บอกว่าแต่เดิมเราจะมีแต่แบบว่าความกดอากาศต่ำ อะไรอย่างนั้นซึ่งอธิบดีกรมสัมพันธ์ก็ยังบอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าผมเองอ่านแล้วก็ยังคืออะไรวะ ความกดอากาศต่ำนะขณะที่มีรายงานว่าประชาชนเริ่มออกมาชมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยาปรับตัวได้เร็วและสื่อสารได้ดีขึ้นปลัดกระทรวงดีบอกว่าแค่ไม่ด่าเราก็พอใจแล้วครับไม่ต้องชมก็ได้ขอไม่ด่าก็พอใจแล้วและเป็นกำลังใจสำหรับคนที่ทำงานทั้งท่านอธิบดีกรมอุตุทั้งทีมงานทุกท่านที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรารับมาแก้ไข สำหรับภาพรวมของสถานการณ์น้ำและน้ำท่วมในขณะนี้การพยากรณ์อากาศและการบริหารการจัดการน้ำเป็นคนละส่วนกันเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วมแล้วเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่นเป็นของกรมการและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.อันนี้ขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทยที่จะเข้ามาบริหารจัดการหน้างานทั้งนี้ขอให้ประชาชนรับฟังการอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนอกจากนี้ได้ชี้แจงข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในเขื่อนและการบริหารการจัดการน้ำโดยยืนยันว่าปริมาณน้ำและฝนรอบนี้แตกต่างจากอุทกภัยใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปี54ตรงนี้ต้องดูด้วยนะครับว่าน้ำบนดินณวันนี้น้ำบนเขื่อนฝั่งตะวันตกเข้าใจว่าใกล้เต็มแต่ฝั่งเหนือเนี่ยปริมาณรองรับน้ำยังเหลือกรมชลปล่อยน้ำเพียงครึ่งเดียวเพราะปริมาณน้ำทางเหนือยังรับได้อยู่อีกก็คงจะต้องฟังดีๆนะครับเพราะนั้นเรามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำก็ต้องแยกแยะน
2: ะ
0: หน่วยงานบริหารจัดการคาดการน้ำก็หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาสาธารณภัยก็อีกหน่วยงานหนึ่งนะครับเพราะนั้นอย่าเอามาเหมารวมเป็นเรื่องเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความยุติธรรมกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยความชื้นสัมผัสมันคืออะไรวะความกดอากาศต่ำความกดอากาศสูงเนี่ยนะบางทีมันก็เข้าใจยากแล้วก็มีหลายหน่วยงานนะก็มีปัญหาแบบนี้ยกตัวอย่างเลยของกระทรวงคลังง่ายๆเลยกรมบัญชีกลาง
2: ครับ
0: ก็มีปัญหาเหมือนกันใช้ภาษานี่แบบเข้าใจได้ในเรื่องของราชการซึ่งเขาจะต้องละเอียดแต่บางทีชาวบ้านฟังแล้วก็ไม่รู้
2: ไม่รู้เรื่อง
0: นอกบัญชียาหลักมันคืออะไรวะเขาไม่มีบัญชียาหลักนอกบัญชียานี่คือบัญชีนอกที่ไม่ได้อยู่ในบัญชียาก็นั่นแหละก็คือก็จบไปนั่นไปใส่บัญชียาหลักแล้วบัญชียาอื่นมันไม่หลักเลยคนก็เลยสงสัยกรมสัมภาระก็เหมือนกันอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ส่วนอีกกรมหนึ่งโคตรเชยเลยกรมศุลกากรใช้ภาษาเมื่อร้อยปีของต้องกำจัดกับของต้องจำกัด
2: สลับคำกันตรงนี้เองนะ
0: ควบคุมกับไม่ควบคุมก็พอแต่เป็นใช้คำว่ากำจัดใช้จำกัดคือจำกัดปริมาณ
2: แล้วก็กำจัด
0: แล้วก็กำจัดของประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยมันเป็นภาษาโบราณ
2: มันยังมีอีกหลายหน่วยงานที่น่าจะต้องปรับปรุงวิธีการสื่อสารนะ
0: กฎหมายเราเป็นกฎหมายเก่าแล้วเราก็ไม่ได้ปรับปรุงวิธีภาษาพูดหรือภาษาเขียนให้มันทันสมัยมากขึ้นยังไปยึดโยงกับภาษาแบบเก่า
2: ๆ
0: บางทีน้องๆรุ่นใหม่เจน Z เจน Y เจน X อะไรเขามาถึงเขาก็งงๆว่าตกลงลงพูดอะไรกันใช่ไหมมันก็ไม่รู้เรื่องกันนะครับก็คงจะต้องติดตามกันแบบนี้ผมเคยมีน้องคนหนึ่งเขียนว่าพอพันน้องหนู
2: พรุ่งนี้
0: น
2: ะ
0: ฮะพรุ่งนี้ เจอกันนะพี่พอนอเอากระทรวงพาณิชย์เหรอไม่ใช่พรุ่งนี
2: ้
0: เราก็คงจะเอานะเริ่มแก่แล้วนะครับไปไม่ทันกัน
2: ผมพอคุ้นเคยบ้างเลยพอแปลออกเคยเจอเหมือนกัน
0: เขียนซะย่ออยู่นะไปไม่ถูกเหมือนกันเวลาหมดแล้วนะครับหวังว่าวันนี้ฝนจะตกน้อยหรือไม่ตกเลยนะครับแล้วพรุ่งนี้พบกันการเดินทางก็สะดวกรวดเร็วในหลายพื้นที่นะครับถนนหนทางน้ำเริ่มลดใครจะมีกิจกรรมอะไรก็ตามสบายนะครับวันนี้เราสองคนเวลาหมดแล้วนะครับลาท่านฟังเพียงแค่นี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
6: รับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต AEC 10 news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับ